0: และเยื้อหลังได้ที่ YouTube ATAMUD Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะออสเตรเลียค่ะบอกว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก H5N1 ให้กับนกพื้นเมืองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เร็วๆนี้ละค่ะเนื่องจากไวรัสเนี่ยแพร่กระจายมากขึ้นซึ่งตอนนี้ตรวจพบนกป่าติดเชื้อในประเทศแล้วนะ231ตัวโดยจะเน้นที่นกสายพันธุ์สำคัญที่เลี้ยงไว้ในกรงเป็นอันดับแรกคือนกสายพันธุ์สำคัญเนี่ยนะคะจะถูกระบุโดยพิจารณาจากความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 แล้วก็ผลกระทบต่อการอนุรักษ์ค่ะมีข้อมูลจากรัฐบาลออสเตรเลียนะคะบอกว่าประมาณ 45% ของนกประมาณ850สายพันธุ์ในประเทศเป็นนกเฉพาะถิ่นซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้นกพ่อแม่พันธุ์หลัก300ตัวนะคะจาก5สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดของประเทศเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกัน 8:00 น.ติดตามได้กันต่อนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้ว

0: ชวนโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วค่ะ
2: สวัสดีสุขสันต์วันแม่ค่ะ
3: สวัสดีวันแม่ค่ะแฮปปี้มาเดอร์สเดย์ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะแต่ละประเทศก็มีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: ของเราก็คงเป็นดอกมะลิอ่ะนะหลักๆพวงมาลัยแต่จริงเขาวันก่อนก็มาแนะนำกันว่าเขามีแนะนำดอกไม้อะไรบ้างว่ามีความหมายอะไรบ้างจริงๆผมว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์แหละผมว่ามันก็ไม่ต้องเอาเป็นเอาตายว่าต้องเป็นดอกมะลิหรอก
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่เพียงแต่แค่ว่าเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะมะลิวันแม่แล้วพอเป็นวันแม่ปั๊บหนึ่งมะลิแพง
3: มันก็เป็นโอกาสให้ดอกไม้ได้เวียนว่ายอ่ะ
2: เข้าใจ
3: ไ
2: หมว่าแบ
3: บวันนี้เป็นวันของฉันบ้างก็ให้เวทีกับมะลิในวันนี้ซะเถอะ
2: ทีแบบว่าวาเลนไทน์ปั๊บกุหลาบแพงได้เลยอ่ะ
3: ใช่ไหม
2: แต่หลังๆกุหลาบก็มีคนนิยมน้อยลงอ่ะเนาะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าอีกมุม
3: แต่สำหรับวันนั้นในดอกไม้อ่ะกุหลาบคลาสสิกสุด
2: เนาะมันมีความจริตจักรานของเขา
3: แล้วมันผมว่ามันกรีกรายพอดีสำหรับอันนะรู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้ที่กรีกรายพอดีไม่แบบอย่างลิลลี่มันจะมีความแบบเฮ้ย
2: แต่ลิลลี่มันมีกลิ่นไงกลิ่นมันตะโกนนิดหน่อย
3: อีกอันนึงซึ่งอันชอบมากเลยอ่ะคืออันชอบดอกโบตันพี่อ้อย
2: ดอกโบตัน
3: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะ
2: ดอกโบตันพี่ไม่เคยรู้ว่าภาษาอังกฤษชื่ออะไร
3: มีภาษาอังกฤษชื่อเดียวนะ
2: ต้องเซิร์ชใช่ไหม
3: อันยังพูดอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังสั่งอยู่เลยอะดอกโบตัน
2: ทำไมถึงชอบดอกโบตันน่ะละ
3: อันว่ามันสวยมากแล้วมันแบบมันเหมือนเป็นชุดมันเหมือนดอกกุหลาบใส่ชุดราตรีอะพี่อ้อย เข้าใจคำอธิบายไหมแล้วอันว่ามันแบบสีมันฉ่ำกลีบมันไม
2: ่เพียวนี่
3: พอโบตันปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันดูจีนๆหน่อยใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่โหเวลาจัดช่อขึ้นมาแบบเลิศมาก
2: แล
3: ้วมันมีความฝรั่งแต่มันก็มีความออเรนทัล
2: พี่ว่าจริงๆแล้วดอกไม้มันมีความสวยนะมันเป็นศิลปะของโลกมนุษย์เนอะดอกไม้บางอันนะยิ่งอย่างแต่ก่อนเนี้ยตอนนี้พี่เคียนไนท์ไม่ได้ขายละคือกล้วยขนาดแค่กล้วยไม้อะแต่ละพันมันเหมือนกับเธอว่างจิ้มจุดลงไปตรงกลางของมันเหรอทำไม
3: มันถึงออกแบบสีสันได้อย่าง
2: ขนาดนี้ใช่
3: ผมว่าแบบคือธรรมชาตินี่คือปรมาจารย์ของศิลปะจริงๆสุดๆเลยแล้วมันลงตัวที่สุดเหมือนผมอ่านรู้สึกว่าอ่านเป็นคนผสมสีเสื้อผ้าไม่เป็นพี่อ้อยก็จะใส่เบสิกมากนะแต่อ้อมบอกว่าถ้าเธอผสมสีไม่เป็นให้มองไปรอบๆตัวแล้วแต่งตัวให้เหมือนธรรมชาติถ้าจะพูดให้มันชัดขึ้นก็คืออย่างเช่นวันนี้แต่งตัวเป็นทุเรียนสิวันนี้แต่งตัวเป็นแอปเปิลสิ
2: บางวันแต่งตัวเป็นต้นไม้เขียวๆน้ำตาล
3: เธอแต่งตัวเป็นดอกไม้บางชนิดแต่งตัวถ้าผสมสีไม่เป็นนะเช่นแต่งตัวเป็นกล้วยไม้สิกล้วยไม้มีหลายสีอะไรที่อยู่ในกล้วยไม้และอยู่ในต้นมันวันนั้นทุกอย่างอยู่ในต้นนั้นนะเธอจับมันมารวมกันเสื้อกางเกงรองเท้ามันจะออกมาเข้ากันเสมอเลยเฮ้ยพอมันพูดปุ๊บไม่ใช่มันขอโทษพออ้อมพูดปุ๊บอันแบบนึกออกแล้วหลักแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ้อมเดินมาจัดรายการกับอันเขาบอกว่าอ่ะวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นอะไรวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นอะไรเขาบอกว่าแล้วเขาให้อันทายก็แต่งตัวเป็นต้นไม้ต่าง
2: ๆ
3: แล้วบอกเธอดูดีสีที่ไม่น่าจะเข้ากันมันเข้ากันเห็นไหม
2: เ
3: พราะธรรมชาติเขาเลือกไว้ให้เราแล้วเฮ้ยมันจริงพี่ไม่
2: แล้วธรรมชาติเขาบอกว่าเขาคัดสรรเขาจัดสรรอย่างสวยงาม
3: น่ารักดีก็ดีก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกัน
2: ใช่ไงจ้าวันนี้น้องโบลาวันแม่เหรอจ้าโบพึ่งตื่นเหรอจ้ามาเป็นวันหยุดของหลายๆคนค่ะแล้ววันนี้น้ำมันขึ้นราคา85สตางค
3: ์ใช่แล้ว
2: ประกาศเมื่อคืนตอนค่ำเพราะว่าพี่อ้อยจัดรายการแทนน้องเฟียสอยู่แต่พวกเรากรีนเวฟก็เก๋มากนะพอพี่อ้อยประกาศเสร็จปั๊บบางคนบอกว่ากำลังเลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวกลับก่อน ไปเติมก่อน
3: ไปเติมน้ำมันก่อนที่จะขึ้นใช่ไหม
2: อุ้ยที่ปั๊มคนเยอะมากคือพี่อ้อยน้ำมันหมดพอดีแต่ว่าจะต้องรอนานมากพี่เสกหูต่อแถวกันแบบ ยาวไปข้างนอก
3: ตันคิดว่ามันมุมนึงมันเกิดจากสัญญาณของความไม่สงบของโลกที่เคลื่อนตัวกลับไปในจุดที่มันไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือความไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาถึงขั้นที่ณวันนี้ถ้าพูดก็คือไม่มีแววหรือแนวโน้มที่จะกลับไปเจรจาสันติภาพได้แล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะหาบทสรุปที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรจากการที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะข้อเสนอที่อิหร่านเรียกร้องก็ยังเป็นข้อเสนอเดิม
2: ๆ
3: ข้อเสนอที่สหรัฐอเมริกาเรียกร้องก็ยังเป็นข้อเสนอเดิมๆแต่มันเป็นเดิมที่อิหร่านก็ไม่ยอมสหรัฐและก็เป็นเดิมที่เราก็รู้ว่าสหรัฐก็จะไม่ยอมอิหร่านเพราะสิ่งที่อิหร่านเรียกร้องถ้าสหรัฐยอมเท่ากับเขาแพ้เพราะเขาเริ่มนะฮะอย่าลืม
2: อยู่ๆก็
3: เขาเริ่มแล้วอยู่ดีว่าอ้าวสิ่งที่ฉันต้องการก็ไม่ชัดเจนแล้วฉันยังเสียสิ่งที่ก่อนอันนี้ฉันไม่เสียอีกเช่นไอ้ที่เธอยึดไว้ทั้งหมดต้องคืนฉันหมดเลยนะไอ้เงินตรงนี้ต้องมาชดใช้อันนี้นะอย่างเงี้ยในขณะที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าอิหร่านต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจคิดว่า
2: ประเมินยากมากเลยอ่ะ
3: ถูกต้องแล้วอยู่ดีๆอิหร่านถ้าอ่านเป็นอิหร่านก็บอกว่าเดี๋ยวนะก็แค่ยิงฉันนะแกเริ่มนะถึงแกจะบอกว่าฉันจะมีนิวเคลียร์พารามนูแต่แกเริ่มน
2: ะ
3: แล้วพอแกเริ่มและแกทำให้เศรษฐกิจของแกหรือของโลกเสียหายแล้วแกบอกให้ฉันต้องชดใช้แกบ้าเปล่านึกออกปะคือผมแบบอ๋อมันไม่ลงรอยแน่นอนและในที่สุดมันก็ไม่ลงรอยจริงแล้วมันก็จะไม่มีลงรอยจนล่าสุดของล่าสุดก็คือทางอิหร่านก็พูดเลยนะครับบอกว่าเขาไม่เอาละ เหมือนอันคิดว่าในมุมก็อาจจะเหมือนเราที่รู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่จบ
2: จริง
3: วันนี้ปิดอีกวันเปิดวันนี้จบอีกวันไม่จบวันนี้เข้าสู่การหยุดยิงอีกวันยิงอะไรมันเหมือนผมตอบไม่ได้นะว่าใครบ้ากว่าใครอาจจะบ้าทั้งคู่ก็ได้แต่ณล่าสุดณตอนนี้พาดหัวก็คือเป็นอย่างนี้เลยคืออิหร่านไม่เอาแล้วปิดประตูคุยกับทรัมป์แบบถาวร
2: ค่ะ
3: นะครับและรอสหรัฐได้ผู้นำใหม่ในปี2572
2: ใช
3: ่2572คืออีกอย่างน้อย2ปีครึ่ง
2: 3ปีครึ่ง3ปีใช่ค่ะ
3: แปลว่าอีก3ปีค่อยมาคุยกันทันทีน้ำมันเด้งเลย
2: และเขาก็บอกว่าเขาจะปิดช่องแคบฮอร์มุซแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงปี2572จนกว่าจะเปลี่ยนผู้นำ
3: ทันทีปุ๊บไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะคลี่คลายความกังวลทั้งหลายกระโดดกลับมาหมด
2: ค่ะ
3: แล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นประเทศอย่างเรานี่แหละที่พลังงานเราก็นำเข้าเยอะพลังงานที่เราพึ่งพาตนเองได้ก็ยังเป็นสีเทาๆ
2: ค่ะ
3: กำกวมงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ยังไม่เห็นแสงสว่างอ่ะแต่ขนาดว่าทรัมป์เองอ่ะเมื่อวานนี้เขามีข่าวเรื่องอะไรนะสับขาหลอกเปลี่ยนจากเครื่องบินคือเขาต้องเปลี่ยนเครื่องบินแหละเขากลัวการถูกลอบสังหารถูกลอบทำร้ายนะคะถึงขั้นว่าเวลาเปลี่ยนจากเครื่องบินต้องเข้าไปอยู่ในรถอ่ะเหมือนรถขนส่งอาหารของเครื่องบินอ่ะ
3: เขาก็กังวลใช่ไหม
2: เพื่อไปเปลี่ยนเครื่องก็ทุกคนก็มีความหวั่นหวั่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นน้ำมันขึ้นแน่นอนอยู่แล้ววันน
3: ี
2: ้และมันไม่ใช่แค่หยุดแค่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะตลาดโลกก็ยังขึ้นไปอีก
3: ครับก่อนนอนก็เจอพี่อั๋นตื่นมาก็เจอพี่อั๋นเมื่อคืนออนไลฟ์
2: อ๋ออ๋อ
3: แต่อะไรเฟื่อยๆนะอะไรเล่น
2: ๆเนี่ยเห็นไหมไม่ยอมเอาเวลาไปนอนเมื่อวานนี้ก็ทำงานกันยาวมากนะคะ
3: ใช่ไม่ก็อ่านกลับบ้านแล้วอ่านไม่อ่านรู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนเราแต่งหน้าอยู่ที่ในคลับเฟรดดี้โชว์แล้วอ่านมองหน้าตัวเองพี่อ้อยจับดินว่าเตียนพูดอ่านรู้สึกว่าอ่านแก่แต่เตียนพูดเฮ้ยอ่านรู้สึกว่าวันนี้ทำไมอ่านแก่ก็ไม่น่าอ่านเหี่ยวงี้เดี๋ยวกลับไปต้องมาร์กหน้าเมื่อวานกลับบ้านไปก็เลยตั้งใจมาร์กหน้าพอมาร์กหน้าไอ้ที่มาร์กหน้ามันเขียนบอกว่าอันนี้ได้ถึง40นาทีอันก็เลยบอกโอเคงั้นฉันจะรอ40นาที
2: ว่างๆ
3: เพราะถ้า40นาทีคุณห้ามเกินนะพี่อ้อย
2: ใช่เขาไม่ให้พอกทั้งคืนนะจ๊ะ
3: ใช่ครับเพราะว่าแทนที่มันจะมอยส์เจอร์เรามันจะดูดมอยส์เจอร์ออกมันก็เลยผมก็อันก็เลยแบบอ้างนั่งรอทำไรดีอ่ะอยู่คนเดียวลูกนอนละคุณภรรยาก็ออกไปทำธุระครับเจ้าก็เลยอ่ะงั้นกดไลค์ดีกว่าก็เลยนั่งคุยกัน
2: เพลินๆๆๆ
3: แล้วเมื่อคืนคนดูเยอะมากเลยอ่ะ
2: อัน
3: ไม่เคยไลฟ์ TikTok เลยแต่อันไม่ได้ปาตะก้านะพี่อ้อยคือผมไม่ได้ทำอาหารกินเดี๋ยวผมไลฟ์แบบนั่งเฉยๆแล้วก็คุย
2: มีคนคุยด้วย
3: จริงคนเข้ามาเป็นพันเลยอ่ะก็เลยแบบเอาโอเคแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าคนเยอะขนาดนี้ทำไมพี่อ่านไม่ปาตะก้าไม่รู้จะปักอะไรแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาเขียนว่าพี่อ่านปักเลยได้ไหมปักเลยปักเดี๋ยวจะกดให้เลยเนี่ยนั่งคุยกันสนุกก็ไม่รู้จะปักเลยปักไม่เป็นด้วยเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้แล้วอ่ะจะลอง
2: แล้วหลังจากนั้นจะติดนะจ๊ะ
3: เหมือนน้องหนูเล็กกันเหรอ
2: เออเหมือนน้องหนูเล็ก
3: เมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์หนูเล็กก่อน
2: ใช่ใช
3: ่หนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กกากา
2: ค่ะ
3: นะครับก็หนูเล็กเคยมาแล้วทีนึงนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงแปด
2: ปีจ้ะ
3: ผมว่าก็เป็นชีวิตจริงที่น่าสนใจของคนที่ คือผมว่าคาเฟ่เดย์โชว์เปิดโอกาสที่เมื่อวานบอกเป็นห้องเรียนคือเป็นห้องเรียนที่ทำให้เราใจกว้างเพราะว่าเราเห็นแล้วเห็นความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่หลากหลาย
2: จริงเมื่อวานนี้ก็เรียนรู้ค่ะเพราะว่าหนูเล็กเองเนี่ยเขาไลฟ์ตอนที่เขาไลฟ์ได้เงินเนี่ยเขาบอกว่าเขาไลฟ์อยู่ตลอดเวลาไลฟ์จนไม่มีเวลาให้ครอบครัว
3: ไลฟ์จนไลฟ์21ชั่วโมงต่อวัน
2: อะจนป่วยอะค่ะถามว่าทำไมป่วยเพราะว่าบางทีอะถ้าเกิดเราไม่นอนตามเวลานะน้องอันสักพักนึงนะไทรอยจะทำหน้าที่ผิดปกติ
3: อันนั้นป่วยกายนะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วป่วยใจอะเราจะเริ่มเพี้ยนจริงๆฮะถ้าเรานอนน้อยมากๆๆๆเราจะเริ่มเพี้ยนการตัดสินใจ
2: ตักกะบางอย่างเน
3: า
2: ะ
3: อารมณ์ความโกรธความฉุนเฉียวความอ่อนไหวเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยดูง่ายๆอ่ะเด็กอ่ะเวลาง่วงอ่ะ
2: งองแงไง
3: ไม่มีเหตุผล
2: ค
3: นมันผู้ใหญ่มันก็แค่เป็นภาคส่วนขยายบางอันที่เราแบบเอ๊ะทำไมมันนี่มันเป็นเพี้ยนนะตักกะอะไรต่างๆมันผิดปกติไปหมดเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ต้องมีระยะเวลาเรื่องพวกนี้นะฮะ
2: ค่ะแต่จริงๆอ่ะตอนที่เขาบอกกับสามีแล้วเขาพูดว่าทำไมฉันต้องมานั่งไลฟ์อะไรขนาดนี้แล้วสามีเขาพูดเรียบง่ายเลยนะว่ามีใครบังคับหรือเปล่าคำเดียวเลย
3: ซึ่งเขาไลฟ์จนอยู่ดีๆนะวันหนึ่งเขาก็ร้องไห้แล้วหยุดร้องไห้ไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาพูดมาตลอดว่าการไลฟ์คือความสุขของเขา
2: ค่ะ
3: แล้วอยู่ดีๆเขาร้องไห้แล้วก็ถามว่าทำไมฉันต้องไลฟ์มากขนาดนี้ทำไมฉันต้องทำงานเยอะขนาดนี้สามีก็ถามว่าแล้วทำทำไม
2: พี่ใครบังคับหรือเปล่าและที่สุดเขาก็เป็นคนไปสุดเหมือนกันนะตั้งแต่นั้นไม่ไลฟ์อีกเลย
3: เลยนะฮะไลฟ์เท่ากับศูนย์คือเขาร้อยกับศูนย์น่ะซึ่งผมก็ถามให้บอกว่าเฮ้ยทำไมคนเรามันหาตรงกลางไม่ได้อ่ะก็ไปดูกันแล้วกันแต่ในทั้งหมดเขามาเล่าอย่างเปิดเผยถึงความที่เขาก็หัวเราะกับความเพี้ยนของตัวเองผมรู้สึกว่าผมชอบความจริงแบบน
2: ี้ใช่ใช่ใช่
3: เพราะมีหลายเรื่องที่เราก็เพี้ยน
2: เพราะชีวิตของเรามันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกแล้วมีแต่สิ่งที่ควรพูดอ่ะแต่หลายๆเรื่องอ่ะสิ่งที่อยากพูดอ่ะแล้วพอเขาไว้วางใจแล้วเขาพูดอ่ะพี่ว่าชีวิตของคนเรามันเป็นตำราจะตาย
3: ถูกต้องแล้วเวลาคนที่กล้ามาพูดถึงความผิดพลาดความแปลกความทั้งที่ตัวเองรู้ด้วยนะวันนี้เป็นฟลอของเราเป็นแบบเป็นจุดอ่อนข้อด้อยของเราผมรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยอ่ะที่คุณไว้ใจเราแล้วให้เกียรติในการเล่าสิ่งนี้
2: ใช่เพราะเราไม่สามารถไว้ใจคนทุกคนในการเล่ามุมอ่อนแอที่สุดได้
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ครับผมก็รอดูกันแล้วกันนะฮะมีอีกหลากหลายเลยรวมถึงได้คุยกับอ้อมพิยดาด้วย
2: ใช่ใช่เมื่อวานแขก3แขก
3: แล้วก็พี่ปั่นไพบุเกียเขียวแก้วที่ร้องเพลงเพราะๆให้เราฟัง ชีวิตจริงเหมือนกับรักนิรันดร์หรือรักยืนยงไหม เหมือนรักยืนยงแหละเพราะว่าเขาแต่งงานกับเขามีรักพูดได้เลยว่ารักแท้นะ
2: ค่ะ
3: รักแท้รักเดียวมามากกว่า50ปีในชีวิตเนี่ย
2: ใช่ใช่ค่ะคือเขาได้เป็นแฟนคนแรกแล้วก็คือภรรยา
3: แล้วลองดูพี่ปั่นพูดถึงชีวิตรักของตัวเองในหลายๆมุมที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดแบบนี้กลับบ้านไม่ได้แล้วนะ เข้าใจไหม
2: เข้าใจ
3: ถ้าพูดแบบนี้กลับบ้านไม่ได้ละพี่ปั่นพูดจนอ่านบอกว่าทำไมพี่ปั่นพูดเรื่องนี้ได้ดูแบบ
2: อบอุ่นและน่ารัก
3: มันมีความเฉพาะตัวอะไรบางอย่างที่แบบ
2: ความ
3: ค
2: ู
3: ่ใครคู่มัน
2: ความพี่ปั่น นะคะอ่ะก็ลองติดตามกันดูเนาะ อ่ะวันนี้วันแม่ค่ะเขาก็จะเลยมีการสำรวจว่าตกลงยังไงบ้างวันแม่นั้นฉลองยังไงปรากฏว่าวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเทศกาลที่ดันร้านอาหารให้คึกคักที่สุดเพราะว่าตอนนี้ยอดจองร้านอาหารเต็มไปหมดเรือน้องเป็นไงบ้าง
3: โอเคมากก
2: ็
3: เกือบว่าเกือบเขาบอกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะเต็มเกือบ 100%
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงด้วยแล้วก็ที่เขาก็พูดว่าในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสยังใช้อยู่เดือนนะวันนี้น้องอ่านต้องไม่ได้ใช้หลายเดือนแน่เลยเพราะน้องอยู่เมืองนอก
3: ใช่อ่านพลาดไปอย่างน้อยเดือนหนึ่งเต็มๆอ่ะ2เดือนอ่ะใช้ไม่ครบ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้12สิงหาแล้วอะค่ะคือผ่านไปครึ่งเดือนหลายๆครั้งไทยช่วยไทยพลัสบางคนหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกเดี๋ยวลองดูซิว่าอันนี้เข้ามาถึงอาทิตย์ที่2หรือเปล่าน
3: ะฮะอีกอันนึงคือวันนี้วันหยุดเนา
2: ะ
3: ก็ทางด่วน3เส้นทางนะครับทางด่วนเฉลิมมหานครคือดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านฟรีศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์32ด่านฟรีอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านฟรีทั้งหมดนะครับ
2: ค่ะนะคะอีกสัก1อ่ะแล้วกันเมื่อวานนี้นั่งคุยกันตอนที่เราจะไปคลับไฟเดย์โชว์เลยอ่ะคือการจากไปของน้องฝนวิรุณการ
3: สำหรับอันคือพี่ฝน
2: ใช่ใช
3: ่ก็ต้องบอกว่าสนิทมากสำหรับอันนะฮะเพราะว่าคุณแม่ของพี่ฝนคือคุณดารุณีกฤตปุญญาลัยกับคุณแม่อันก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเพื่อนแบบว่าอายุเท่ากันหรอกก็เด็กกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ ก็ชวนกันไปชวนกันมาแล้วจริงๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆๆๆมากนิสัยดีมากเป็นครอบครัวแห่งความมีน้ำใจแล้วก
2: ็
3: อันก็สนิทกับพี่เอิร์ธพรหมพรพี่เอิร์ธพรหมพรก็เป็นคนที่สนิทกับพี่ฝนมาก
2: ๆ
3: นะครับแล้วก็เป็นต้องเป็นเพื่อนชีวิตนะวันนี้ก็เป็นเพื่อนชีวิตแม้ว่าชีวิตจะพาให้เขาเติบโตไปตามสถานะที่แตกต่างหลากหลายแต่ณวันเขาก็เป็นเพื่อนกันแบบทั้งชีวิตเนี่ย
2: ค
3: ่ะนะครับแล้วก็การละครั้งหนึ่งถ้าเรายังจำได้หรือสำหรับบางคนอาจจะเรียกว่าเกิดทันพี่อันเคยมีรายการข่าวแรกๆของตัวพี่อันเองอย่างเป็นทางการอันหนึ่งคือ Next Station พรหมพร
2: ใช่ทำงานด้วยกัน
3: ก็มันชื่อ Next Station พรหมพรก็คือสถานีต่อไปสถานีพรหมพรจริงๆเจ้าของรายการคือพี่เอิร์ธพรหมพรกับพี่ฝนวิริยการแล้วเขาก็ให้อันไปเป็นหนึ่งในพิธีกรหลักอยู่ตอนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใกล้ชิดเพราะทำงานกับทั้งสองคนใกล้ชิดเพราะว่าไปทำรายการเขาทุกเช้าเลยนะทุกวันก็จริงๆเขาอายุไม่เยอะเลยพี่อ้อยต่างจากอันแค่ไม่กี่ปีเองนิดเดียวอันขนาดใกล้ชิดอันยังไม่รู้เลยฮะ
2: เขามีอาการป่วยเพราะว่าตอนแรกอะตอนที่ข่าวออกมาเนี่ยก็บอกว่าคุณฝนเนี่ยคือมีอาการป่วยโดยโรคประจำตัวคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็เลยเพิ่งรู้จากน้องอันเหมือนกันว่าเฮ้ยทุกอย่างคือเขาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในหลักที่ไม่กี่เดือนเองนะ
3: ทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นภายใน2เดือนบวกลบนะครับแล้วก็ก่อนนั้นไปอเมริกาเนี่ยอันนี้เจอเขาที่เซนทันชิลมอยู่เลยโดยบังเอิญเราเจอว่าพี่ฟานแล้วเขาก็นั่งรถเข็นมาแต่ว่าเขาก็ทักอันแบบเป็นพี่ฝนคนเดิมทุกอย่างนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่มีคนเข็นเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าอันก็บอกพี่ฝนเป็นไรอ่ะเขาบอกว่าพี่ตกบันไดนี่คือสิ่งที่เขาตอบ
2: ค่ะ
3: ซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเอาเหรอแล้วเขาพูดว่าแต่มันดึกแล้วผมก็ยืนอยู่คนเดียวเขาบอกว่านี่พี่จะมาแวะเข้าห้องน้ำคนเราพอพูดว่าแวะเข้าห้องน้ำผมต้องตัดจบเข้าใจป่ะ
2: เขาใช้เวลาแค่สั้นๆ
3: งั้นพี่รีบไปเลยแบบได้แล้วคุยกันนะคิดถึงอะไรเงี้ยก็คือผมคิดว่าผมมั่นใจว่าเขายังคงมั่นใจว่าเขาจะหายนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
3: เขาก็เลยผมเชื่อว่าความตั้งใจที่เขาไม่บอกใคร
2: ค่ะ
3: น่าจะเกิดจากการที่เขาไม่อยากให้ใครต้องกังวลหรือมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมารู้อีกทีนึงก็คือวันที่เครื่องลงแล้วพี่เอิร์กนี่แหละก็โทรมาหาพี่สาวอันบอกว่าให้มาเยี่ยมด่วนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้บอกผมนี่แยกรถกันกลับเพราะนั่นแหละแล้วก็พี่เอพี่สาวอันก็มาบอกใน2วันก่อนหน้าที่ข่าวจะออกว่าแบบที่ไปเนี่ยคือไปลานะ
2: อ
3: ันบอกว่าเฮ้ยบ้าน่ะอันก็นั่งนิ่งๆแล้วจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออันต้องไปไหมแล้วพี่เอก็บอกว่าไม่ทันแล้ว อันบอกบ้าน่ะแล้วคืนนั้นเลยฮะคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น
2: ค่ะเนาะวันนี้โลกสอนความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยอะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่พี่เอิร์ธเขาโพสต์เนี่ยเขาก็จะโพสต์หลายสิ่งหลายอย่างอันนึงคือเขาเป็นนักสู้เหมือนแม่แล้วเขาก็ต่อสู้แล้วก็อยากจะเดินหน้าต่อแต่อย่างที่บอกค่ะหลายเรื่องมันนอกเหนือการควบคุม
3: ครับ
2: นะคะโดยเฉพาะโลกใบนี้แหละ
3: มันเป็นเรื่องที่แบบเราบอกชีวิตไม่แน่นอนที่สุดแต่ในอีกด้านนึงนะเรื่องนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดนะพี่อ้อย
2: ใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่พลาดจาก
3: ไม่แน่นอนที่สุดนี่โคตรแน่นอนเลยขออนุญาตใช้คำว่าโคตรและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นปลายทางที่แบบมันเป็นปลายทางที่เราได้รับสิทธิ์นั้นทุกคน
2: นะ
3: แน่นอน
2: ใช่ค่ะไม่มีใครไม่จากกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นการฉาปนกิจทางน้องเต้ดราก้อนไฟฟ์แล้วก็ฮารุนด้วยนะคะเพราะนั้นภาพในสื่อเราก็จะเห็นแน่นอนค่ะความเสียอกเสียใจของครอบครัวเมื่อวานนี้ก็ทั้งสมาชิกทุกคนของ Dragon 5ก็ไปกอดให้กำลังใจคุณแม่ของน้องเต้ด้วยนะคะแล้วก็มีการคุยแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็รวมไปถึงภรรยาคือน้องน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมาตลอดเพราะเขาเป็นไทรอยด์แล้วก็เป็นไทรอยด์ด้วยเป็นไมเกรนด้วยซึ่งในตอนที่เขาเป็นอยู่ตอนนั้นนะเต้ก็ยังเป็นสามีที่ดูแลสุดๆมากๆแล้วก็แน่นอนค่ะพอไอ้ความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาเนาะซึ่งจริงน้ำแข็งเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเต้มาชวนดูละครดูซีรีส์หรือดูอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่น้องเองก็ง่วงนอนมากเพราะต้องกินยาไทรอยก็เลยหลับไปแต่ตื่นมาเนี่ยคือเต้ไม่อยู่แล้วคือคำว่าเต้ไม่อยู่แล้วก็คือเขาออกจากบ้านไปแล้ว
3: ก็คือที่บอกว่าออกจากบ้านตอนตีสี่ไปปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดจากวิธีการคิดยังไงอย่างเง
2: ี้
3: ยเราก็จะแบบทำเรามันก็จะมีแต่คำถามแหละฮ
2: ะ
3: ก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่าว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็อย่าโทษตัวเองอ
2: ะ
3: นะครับก็ไม่มีใครเป็นสาเหตุหลักของใครในสิ่งนี้นะฮะแต่ว่า ผมว่าเราก็หมั่นสำรวจตัวเองเยอะๆก็ดีเหมือนกันว่าบางทีสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันก็อาจจะไปกระทบใจใครได้ไม่มากก็น้อยเจตนาไม่เจตนาก็เคลื่อนตัวกันไปอย่างพยายามประณีตกับตัวเองแล้วก็ชีวิตให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
2: ้ก็ดีฟทอล์กกับตัวเองบ้างค่ะบางวันบางทีเราพูดคำว่าไหวลองถามเข้าไปลึกๆว่าไหวขนาดไหนนะหรือจริงๆแล้วไม่ไหวแต่บอกไหวหรือเปล่าอีกงานหนึ่งของการชาปนกิจก็คือน้องฮารุณนะคะคือวันนั้นเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่มีนักข่าวหลายสำนักอะค่ะแล้วพี่อ้อยเห็นน้องนักข่าวของอีจันมั้งคือกำลังรายงานอยู่แล้วก็ร้องไห้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคลิปต่างๆของฮารุณเองอะพี่อ้อยก็เพิ่งมารู้จักน้องในวันที่ตอนที่เราช่วยกันประกาศอะเนาะ
3: เหมือนกัน
2: แต่พอเข้าไปดูเสร็จปั๊บคือแบบความตั้งใจจริงของเขาและเขาคือคนหนึ่งที่ตะกายฝันได้เต็มที่จริงๆนะ
3: แล้วเขาก็ทำให้เห็นด้วยว่าเขาทำอย่างเต็มที่ทำอย่างดี
2: ค่ะ
3: มันสำเร็จ
2: ใช่ค่ะและสำเร็จจริงๆแต่นั่นแหละมันมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายของโลกใบนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นดั่งใจทำดีที่สุดในจุดของเราและโลกจะหมุนอะไรมาก็ยอมรับในทุกสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็แล้วกันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย
3: ครับ
2: ค่ะ
3: มีเรื่องที่คอนโทรลไม่ได้เยอะแยะแต
2: ่
3: ไหนคอนโทรลได้ก็พยายามแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเองนะครับอะไรที่มันเสี่ยงมากเราก็พยายามบริหารจัดการกันดี
2: ๆค่ะ
3: นะครับครับผมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ฝนด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: จริงๆผมสนิททุกคนเลยนะเนี่ย
2: ทุกครอบครัวที่สูญเสีย
3: ครับก็จะมีงานนะฮะวันพฤหัสนี
2: ้
3: แต่ก็เป็นงานในโบสถ์วันเดียวเลย

0: ถ้ามีแชทบางแชทที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปยิงนะงี้มีปืนรูปนี้รูปนี้รูปนี้แกล้งกันดีนักหรืออะไรก็ตามตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ค่ะในการเข้าไปดูว่า
1: ไม่ว่าคุณจะพูดกันเล่นๆสร้างสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ค่ะ
1: คือมันน่าเป็นห่วงนะฮะในแง่ว่าอ้าวถ้าเล่นก็คือเล่นนะนะแต่ว่าผมก็ยังจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเล่นที่ไม่ควรเอามาล้อเล่นกัน
0: จริง
1: ๆแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงมากก็คือการพูดเรื่องนี้ซ้ำๆในหลายๆครั้งมันก็ทำให้เกิดพฤติการเล่นแบบได้นะครับซึ่งในเชิงจิตวิทยาเขามีการศึกษากันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นการตัดขอบในเรื่องของการเล่าข่าวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากไม่เล่าก็ไม่ได้นะ
0: ถูกใช่ค่ะ
1: นึกออกป่ะไม่เล่าก็ไม่ได้มันเหมือนกับการเถียงกันว่าตกลงควรมีปืนหรือไม่มีปืนในบ้านที่อเมริกาเขาเถียงกันนะพี่อ้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันเถียงกันเถียงยังไงก็ไม่จบนะฮะแล้วถ้าเราไปอย่าเรียกว่าเถียงเลยเมื่อเราไปถกกันกับเรื่องว่าควรมีสิทธิ์ในการครอบครองปืน
0: ค่ะ
1: สิทธิ์ในการครอบครองปืนของอเมริกาเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้หรือควรยกเลิกมันมีคนรณรงค์ทั้งซ้ายสุดและขวาสุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอไปฟังในเหตุผลของแต่ละคนที่เป็นคนที่มีเหตุผลพี่อ้อยมันเป็นเหตุผลที่ดีทั้งนั้นเลย
0: จริงๆมองข้างไหนข้างนั้นถูก
1: ถูกต้องมองข้างไหนข้างนั้นก็ถูกแล้วบังเอิญว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามันมีจุดเริ่มต้นอันหนึ่งซึ่งอ่านขออนุญาตอ่านใช้คำไม่ถูกแต่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เอาพูดด้วยว่าคุณจะแก้กฎหมายอะไรก็ได้แต่คุณจะต้องไม่มีวันแก้สิบข้อนี
0: ้
1: หนึ่งในนั้นคือสิทธิในการครอบครองอาวุธตามกฎหมายของประชาชน
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันอยู่ในสิ่งที่เราตกลงกันไว้ในตอนสร้างประเทศว่าคุณจะต้องมีเพราะอะไรเพื่อให้ประชาชนสามารถลุกขึ้นสู้ได้ถ้ารัฐบาลเลว
0: เพื่อการปกป้องตัวเอง
1: นี่คือลอจิกของกฎหมายที่เป็นขั้นพื้นฐานและถ้าคุณเปลี่ยนคุณอาจจะโดนรวบอำนาจจากรัฐบาลทรราชได
0: ้
1: นี่คือลอจิกเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปอยู่เข้าใจป่
0: ะ
1: พอเราเข้าไปคุยอินเดปปุ๊บเราจะแบบอ๋อ
0: มันมีเหตุผล
1: มันมีที่มาที่ไปมากกว่าแค่แบบฉันว่าไม่อ่ะฉันว่าให้มีฉันว่าไม่มีแล้วก็เถียงกันด้วยเรื่องแบบเปลือกๆอ่ะ
0: ค่ะหรือแบบมีเอาไว้ก็ได้ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองยังไงล่ะเดี๋ยวก็เป็นการยื่นอาวุธปืนให้กับโจรนะสิคือมันต้องหาหัวใจของมันนะคะ
1: เหมือนพี่อ้อยเห็นท่านเรวัตท่านเห็นใช่ไหมซึ่งก็เป็นอดีตตำรวจท่านนึงที่ออกมาพูดสำหรับตัวผมเองท่านเรวัตพูดบางเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมก็เฮ้ยผมว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วนั่งคุยทั้งหน้าจอทั้งในห้องแต่งตัวที่นั่งกินข้าวด้วยกันทั้งอะไรแบบเนี้ยก็เป็น decent person เป็นคนโอเคมากที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายได
0: ้และมีเหตุผล
1: และเห็นท่านออกมาพูดเรื่องนี้ป่ะ
0: พี่ยังไม่เห็น
1: ตอนที่ท่านออกมาพูดก็แบบเฮ้ยแต่อันนึกในใจว่าทวนลงหนักแน่นอน
0: ไหนลองดูซิมุมนั้นพี่ยังไม่เห็นที่ท่านเรวัตออกมาพูด
1: เรวัตพูดว่าท่านเรวัตพูดว่าน่าจะให้ทุกโรงเรียนน่าจะมีการคัดเลือกว่าครูคนไหนควรถือปืน
0: ใช่โดนแน่นอนอยู่แล้ว
1: โดนแน่นอน
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: แต่ผมในมุมแรกอ่ะรู้สึกว่าเขารู้อยู่แล้วเขาต้องโดนแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่อย่างนึงคือเขาเชื่อมั่นและเขาพิจารณาแล้วเขาคิดแล้วและเราควรเป็นประเทศที่พูดได้นี่ไม่ผิดกฎหมายเพราะตอนที่มันพูดก่อนที่เราจะด่าหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราพิจารณาหรือยังอันนั่งคิดก่อนเหมือนกันนะพี่อ้อยแล้วเขาอธิบายด้วยว่าถ้าเราถึงมันจะฟังดูอุดมคติแต่ถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในมือของคนที่เรามั่นใจเช่นทำไมเรามั่นใจให้ตำรวจพกทำไมเรามั่นใจให้ทหารพกสองคนสองอาชีพในประเทศที่พกอาวุธได้ถูกต้องตามกฎหมายคือทหารกับตำรวจทำไมเรามั่นใจให้สองอาชีพนี้เพราะเรามั่นใจไงเพราะมันมีกระบวนการเราคิดว่าเขาเรียนตำรวจเขาเรียนทหารมาแล้วมันก็พิสูจน์กันไปว่ามันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปแต่ในกรณีแบบนี้เขาบอกว่าถ้ามันผมพูดเลยนะผมประทัดสุดท้ายขีดสร้างของเส้นผมไม่เห็นด้วยแต่ตอนที่พูดลอจิกก็คือถ้ามันอยู่ในมือของคนมันก็เหมือนให้ทหารกับตำรวจถือปืนแล้วยืนอยู่ในโรงเรียนแล้วเมื่อเกิดสถานการณ์มีคนที่เรามั่นใจว่าเขาจะทำให้มินิไมซ์คือทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี้ยเล็กลงกว่าที่ควรจะเป็นได้เช่นสมมตินะถ้ามันยิงแล้วจะมีคนตาย20มันอาจจะเหลือ10อ่ะอาจจะเหลือ5หรืออาจจะเหลือ3เพราะว่ามันจบได้แต่ไอ้ตรงที่มันจะหาคนที่เหมาะสมเนี่ย
0: ความยากตรงนี้แหละ
1: มันเป็นวิจารณญาณอีกแล้วไง
0: ซึ่งมันยาก
1: ม
0: ันไม่ใช่แค่ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้ที่ทุกคนก็เห็นน่ะแต่พอเราฝากไว้ที่ความเชื่อหรือความเป็นคนดีของใครบางคนโอ้มันยากมากอ่ะมันเลยยาก
1: อ่ะถ้าให้พูดคือ ท่านเลวัตเสนอ

0: ให้อนุญาตให้ครูคนดีมีความรับผิดชอบพกปืนได้เพื่อช่วยปกป้องชีวิตคนอื่นไอ้คนดีนี่แหละปัญหาสังคมตอนนี้
1: จริงคนดีบางคนเกิดบางคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
0: ้
1: แล้วคนดีคนนั้นกลายเป็นคนที่น็อตหลุดเพราะอย่าลืมค่ะความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์มันไม่ใช่ AI อ่ะ
0: มันไม่ได้ดี24ชั่วโมงทุกวินาทีเข้าใจป่ะ
1: มันมีความเปราะบางแต่ละวันไม่เท่ากันและเกิดวันนั้นเปราะบางสุดๆแต่บังเอิญมีสิ่งที่อยู่ในมือเพราะได้รับความไว้วางใจมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนดีมันเลยยากมาก
0: ๆ
1: ที่มันจะมีจุดนี้ได
0: ้
1: นะคะเขาบอกว่าหมดเวลาแต่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ยาวมาถึงเรื่องที่ท่านนายกพูดว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามพกอาวุธปืนถ้าคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งและหน้าที่และการเอาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าโจรเข้ามาล่ะยิงโจรในบ้านเราก็ผิดโอ้โหเท่านั้นแหละ
0: แต่รอไปดูในทางกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายออกมาโพสต์เรื่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว
1: ่
0: าพูดแบบนั้นไม่ถูกต้องมันไม่สามารถสรุปแอบสรุปว่าโจรเข้าบ้านมาแล้วท่านยิงก็ผิดต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริบทท
1: ั้งเจตนาทั้งวิถีแห่งการป้องกันตัว
0: มันต้องมีเจตนาอันสมควรที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราป้องกันตัวอย่างเหมาะสมแก่เหตุ
1: หรือเปล่า
0: ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้ยิงเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ยิงกันให้กระสุนมันออกจากปืนง่ายจนเกินไปแต่ถ้ามีเหตุอันควรไม่ผิด
1: และใบในการพกอาวุธไปในที่สาธารณะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะนั่นแปลว่าห้ามพก
0: อ
1: ันนี้ตามที่ท่านนายกบอกนะ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วกันนะคะก่อนเบรกค่ะสนับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคคาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com
0: ครับผมขออ่านหนึ่งข้อความก่อนจะเบรกนะฮะมีข้อความส่งมาถามว่าขอถามผู้รู้หน่อยอย่างแรกเลยผมกับพี่อ้อยก็ไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่ถือว่าเราคุยกันได
1: ้
0: ระหว่างความรักกับการเงินอันไหนน่าเป็นห่วงกว่าผมว่าเป็นคำถามที่ยังไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถามให้ที่พูดเพราะว่าในระหว่างที่เบรกจะได้ถามใหม
1: ่บริบทไหน
0: ในบริบทไหนเพราะไม่งั้นตอบไม่ได้หรอกครับแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราละเลยนะครับก็ลองถามให้มันรัดกุมชัดเจนว่าประมาณไหนตีกรอบมาแล้วก็คุยกันได้อ่ะเบรกกันแป๊บนึงนะครับ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
12: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
11: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
12: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
11: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
12: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: ต่อครับ
5: ค่ะหลากหลายมาก
4: ครับ
5: หลังไม่
4: หลากหลายมากแต่ก็กลับมาที่ทอล์คโชว์ประกาศโชว์เอา
5: ขอบคุณค่ะ
4: ยังเราคุยกันถึงความปลื้มใจหรือความสิ่งที่แบบเหมือนเป็นหินถ่วงใจของแต่ละคนนะทุกคนผมว่ามีหมดแหละ
5: จริงๆจริงๆค่ะนะคะอ๋ออันนี้บอกอะไรนะอยากจะให้กรีนเพิ่มช่วงการเล่าข่าวแบบ Talk News และ Music จังเลยค่ะ
4: Talk News Music อุ๊ยถ้าคำดีอยู่นะTalk News Music โบไปเอาเข้าที่ประชุม
5: ค่ะ
4: ให้มันเป็นคอนเซ็ปต์เข้าใจป่ะ Talk News Music เอาฟังดูดีนะ
5: ใช่จ้ะขอบคุณนะ
4: แต่จริงๆเราเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะ
5: ตอนนี้ก็เป็น
4: ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนั้นอยู่แต่สมมติว่าแบบอยากเพิ่มผมเคยเสนอนะพี่อ้อยว่าตอนประมาณสักแบบหกโมงอ่ะเพิ่ม
5: ใช่ใช่
4: เข้าใจป่ะคือสมมติเรามีกรีนมอร์นิ่งโชว์ตอนเช้าเรามีตอนเย็นอีกรอบไหมไม่ได้แปลว่าเป็นอันน
5: ะ
4: หลานก็พูดคำนี้ด้วยว่าไม่ได้แปลว่าเป็นพี่นะเดี๋ยวพี่เสนอแล้วเขาคิดว่าพี่อยากทำงานเพิ่ม
5: ซึ่งพอแล้วค่ะน้องอ่านควรพอแล้ว
4: คือแบบเป็นอีกหนึ่งเซตก็ได้แต่เราคุยกันน่
5: ะ
4: แล้วตอนนั้นจะคุยแทรกกับเพลงบ้างก็ได้ถ้าบางคนคิดว่าแบบเป็นช่วงที่อยากได้เพลงแล้วมันไม่ต้องเป็นข่าวที่แบบข่าวอ่ะ
5: ตอนนั้นยังจำได้เลยน้องอ่านเสนอชื่อตอนว่าจบข่าวคือเหมือนจบวัน
4: อ
5: ่ะ
4: จบข่าว
5: จบข่าว
4: แล้วมาจบข่าวด้วยกันเถอะคือเฮ้ยจากเมื่อเช้าตอนนี้มันเคลื่อนไปถึงอะไรวะ
5: ค่ะ
4: หรือบางทีข่าวมันแบบสองหน้าเวลาเราเล่าอ่ะสองบรรทัดนะพี่ย้อย
5: จริงๆสรุปรวมออกมาแล้ว
4: ผมรู้สึกว่าอ่ะวันนี้มันแค่นี้นะวันนี้มันสรุปถึงตรงนี้นะจบเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นอนกันละแล้วตื่นมาอัปเดตกันใหม่นะง่ายๆสั้นๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอบคุณความคิดเห็นนะฮะเพราะผมคิดว่าจริงๆ Green Wave เป็นของทุกคน
5: ใช่ค่ะแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอได้หมดเลย
4: ค่ะผม
5: ค่ะน่าจะเป็นข่าวไหนดีจ๊ะ
4: อันคิดว่าเรื่องของความชัดเจนที่นายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรื่องของการโปรดเกล้า
5: ค่ะ
4: นะครับก็ก่อนอันนี้ผมรู้สึกว่าอันรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เห็นยากเลยอ่ะพี่อ้อย
5: นั่นน่ะสิตอนแรกก็งงว่าแล้วก
4: ็ทำไมเรื่องนี้ในประเทศเราเป็นเรื่องยากแหว
5: ะหรือว่าการเข้าประชุมเสร็จปั๊บนึงองค์ประชุมล้ม1ล้ม2ล้ม3แล้วยังไงอ่ะมัน
4: คือมัน
5: เคลื่อนตัวไปสู่เรื่องอื่นได้แล้ว
4: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นประเด็นน่ะเข้าใจมั้ยแล้วบอกก็โปรดเกล้าแต่งตั้งผมอ่ะตอนจะเอาผมออกก็ต้องให้โปรดเกล้าสิ
5: ก็โปรดเกล้าแล้วด้วย
4: ผมก็เข้าใจในมุมของคุณหมอเหมือนกันแต่อีกด้านนึงคุณหมอเขาบอกว่าไอ้ที่เขาต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเป็นเหตุของคุณสมบัติพอไปดูเรื่องของคุณสมบัติแล้วเขาอธิบายเหตุผลผมเข้าใจผมก็เลยพอลงไปดูในดีเทลก็เข้าใจแต่ผมรู้สึกว่าเพื่อในเรื่องของการทำงานน่ะบางทีมันไม่เห็นยากเลย
5: แต่มันก็หลายๆเรื่องก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะ
4: มันอยู่บางครั้งเรารู้สึกว่าเอาอะไรเป็นที่ตั้งอ่ะมันก็เดินเรื่องพวกนี้นะถ้าเป็นเอกชนน่ะไม่มีปัญหาผมว่า
5: คือเอากฎเกณฑ์กติกาตามนั้นก่อนเพราะว่าทุกกฎเกณฑ์กติกามองในมุมของใครหรือเป็นมุมที่แบบอ้าวเธอทำไมถึงเอาเราออกล่ะสมมุติง่ายๆแต่มันก็มีเหตุผลของคนคนนั้นและก็มีเหตุผลขององค์กร
4: ครับแต่ณตอนนี้ก็คือออกนะ
5: จบ
4: คนละจบนะแล้วก็จะได้เดินหน้ากันสักทีนึงกับเรื่องของสทช.เพราะมันมีหลายเรื่องที่ค้างคากันอยู
5: ่
4: นะครับจนถึงขั้นก็มีคนย้อนกลับไปถามอีกว่าตกลงจำเป็นอยู่ไหมเนี่ย เอานี่ถามตรงๆนะเอาจำเป็นก็บอกว่าจำเป็นนะ
5: ค่ะ
4: ไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่มันก็เกิดคำถามว่าตกลงจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่ามันก็คือถ้าจะมองนะหน่วยงานที่เยอะยุบยับไปหมดนะหลายครั้งนะฮะทำให้ช้าลงนะ
5: ใช่ค่ะมันเคลื่อนตัวช้า
4: ๆมันคือเพิ่มลำดับขั้นเพิ่มขั้นตอนเพิ่มไฮราคีแล้วตอนอยู่ในองค์กรเองก็จะมีแบบอ๋อต้องเสนอตรงนี้ค่ะ
5: ตั้ง
4: คณะกรรมการ1ค่ะคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นควรว่าต้องตั้งคณะอนุกรรมการค่ะคณะอนุกรรมการ1ย่อยคณะอนุกรรมการ2ย่อยเมื่อพิจารณาเสร็จส่งคณะกรรมการใหญ่คณะกรรมการใหญ่เสร็จปุ๊บส่งบอร์ดใหญ่บอร์ดใหญ่พิจารณาเสร็จปุ๊บเห็นชอบแล้วก็ต้องส่งไปที่อีกหน่วยงานเพราะอะไรวะ
5: แล้วกว่าจะลงมาอีกนะคือผสมขึ้นไปปั๊บกว่าจะส่งลงมาอีกก็ต้องกระจายอีก
4: บางเรื่องมันต้องตัดตอนเลย
5: ใช่ใช่
4: ต้องตัดตอนเลยไม่งั้นมันก็จะมีคนบางคนที่ลำวงไปเรื่อยๆแล้วก็กินเงินประเทศไปเรื่อย
5: ๆ
4: ผมไม่ได้บอกว่านั่นคือเจตนานะฮะแต่ถ้าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้บางทีเราลำวงกันอยู่แล้วก็แบบเราทำอะไรกันอยู่อ่ะ
5: ด้วยระบบมั้ง
4: อ
5: ันนี้ได้สมใจน้องอั๋นค่ะครม.ยุบเลิก11สายงานเกษียณอายุราชการปี70ไม่มีการเปิดเพิ่มนั่นหมายถึงว่าเขา
4: จบแล้วจบเลย
5: เขาเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วงบประมาณตอนนี้มันเยอะมากจากหลายส่วนเหลือเกินยุบแล้วเสร็จปั๊บพอตรงนั้นปั๊บเขาเห็นในความสำคัญในการปฏิรูประบบของการบริหารจัดการกำลังคนของภาครัฐค่ะเพราะตอนนี้งบประมาณด้านบุคลากรสูงมาก
4: อ่ะขอนิดนึงนะฮะ
5: ค่ะ
4: รู้ไหมครับว่ารายจ่ายบุคลากรภาครัฐเข้าใจคำนี้นะสรุปคืองบประมาณของประเทศที่เราใช้ไปกับบุคลากรภาครัฐเปรียบเทียบกันไหมฮะว่าแต่ละประเทศใช้เงินเท่าไหร
5: ่อ่ะมากน้อยแค่ไหนฟัง
4: โอเคเป็น percentage แล้วกันนะครับของงบประมาณนะกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเกาหลีใต้เจริญไหม
5: เจริญ
4: ใช้เงินจ่ายบุคลากรภาครัฐอยู่ที่ 8.8% ของงบประมาณสิงคโปร์เจริญไหม
5: เจริญจ้ะ
4: ใช้งบอยู่ที่ 18.8% ของงบประมาณ
5: แต่ก็ห่างจากเกาหลีเยอะเนาะ
4: มาเลเซีย 29.6
5: โอ้โห
4: ฟิลิปปินส์ 35%
5: มันสูงขึ้นเรื่อยๆ
4: ไทยแลนด์ไหม
5: ประเทศเราค่ะ
4: 37.8 สูงที่สุดในทั้งหมดตรงนี้ฮะ
5: โอ้โหนี่คือบุคลากรภาครัฐ
4: เกาหลีใต้ 8.8 เรา 37.9 มันบ่งบอกว่าอะไรประสิทธิภาพ
5: ค่ะการใช้งบเยอะแปลว่า1คนเยอะแต่คนเยอะปั๊บหนึ่งแล้วความเจริญก้าวหน้าดันน้อยอ่ะ
4: การละครั้งหนึ่งอ่ะนั่งคุยกับอาต่อยไตภพ
5: ค่ะ
4: บริษัทบอนคอร์ปอเรชั่นจำได้ไหมพี่อ้อย
5: จำได้จำได
4: ้สมัยตั้งแต่ทวายไลท์โชว์ต้องอะไรเงี้ยอ่ะนั่งคุยกับอาต่อยนั่งคุยบริษัทบอนณวันนั้นณวันหนึ่งทั้งบริษัทมี6คนพี่อ้อย
5: วิ่งกันขาควิดเลยเน
4: า
5: ะ
4: แล้วนะวันนั้นทำอะไรเกมเศรษฐี
5: อู้ใช่ๆแล้วได้การดัง
4: ๆทวายไลท์โชว์แล้วมีรายการอื่นอีกเพียบเลยนะ
5: เ
4: ขาบอกว่าและมีเท่านี้มาเสมอที่เหลือเอาซอร์สหมด
5: อ๋อ
4: ผมบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแค่นี้อาต่อยบอกว่าใช้คนที่เก่งฉลาดที่สุดก็ไม่ต้องใช้เยอะจบตั้งแต่วันนั้นถูกย้อนกลับมาง
5: บ 37%
4: ที่เราใช้เยอะมากอะไรอ่ะตรงข้ามกับที่อาต่อยพูดเหรอ
5: หยุดเดี๋ยวนี้นี่ไงเขาบอกเขาจ่อยุบแล้วไงคะคือ1ถ้าเกิดจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับข้าราชการใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานและเริ่มจะยุบเลิกกรอบคือต้องการยุบเลิกกรอบคืออย่างนี้ถ้าเกิดบังเอิญว่าองค์กรนั้นหน่วยงานนั้นเกษียณแปลว่าปิดจบเลยนะคือล็อตของคนเกษียณ
4: ก็จบก็มันหมดแล้วไง
5: หมดแล้วใช่ค่ะเพื่อจะเลิกไปอีก11สายงานแล้วดูซิว่างานยังเดินหน้าเหมือนเดิมไหมเพราะนั้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะคะที่วันนี้เรามีการลีนองค์กรกันในหลายๆพื้นที
4: ่ครับ
5: เพราะว่าเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่ง
4: ก็มันก็ควรลีนอ่ะใช่ไหมไม่ว่าอะไรลีนก็ดีกว่าไม่ลีน
5: จริง
4: ๆครับผมนะฮะย้อนกลับมาเรื่องคุณฉลองเลี้ยวแรงนะครับสูบบุหรี่บนโรงพักผิดกฎหมายนะฮะ
5: ค่ะ
4: ใครสูบบุหรี่บนโรงพักก็ผิดกฎหมาย
5: ถูก
4: ใครสูบบุหรี่ในที่แบบนี้ที่ระโหฐาน
5: ก็ผิดกฎหมายหมด
4: ก็ผิดกฎหมายหมด
5: ใช่ค่ะ
4: คุณออกไปยืนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในที่ที่สูบไม่ได้ยังผิดกฎหมายเลย
5: ถูก
4: เพราะฉะนั้นณวันนั้นมันก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวปล่อยให้ได้ยังไงล่าสุดมันก็เลยออกมาว่ากรมควบคุมโรคปรับ 5,000 บาทแล้วนะ นี่คือพอเป็นพิธีหรอ
5: เป็นข่าวเบา
4: ๆแต่คำถามก็คือณวันนั้นปล่อยเป็นแบบนั้นได้ไงกับอีกอันนึงมีคำตอบดราม่านะครับว่าเรื่องกุญแจมือคุณฉลองนะวันนั้นเน
5: ี่
4: ยเขาถามว่าทำไมต้องเบลอกุญแจมือ ก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในโปรโตคอลของแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจพี่อ้อย
5: หรือว่าอ่ะอันนี้พยายามจะหาข้อมูลอีกข้างการอยู่ในตำแหน่งอดีตส.ส. มีผลไหม
4: ไม่น่า
5: เนาะ
4: ถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในตำแหน่ง
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: แต่ถ้าอดีตคุณรับสิทธิ์ในอดีตได้เหรอ
5: การเบลอกุญแจมือ
4: แต่ประเทศเรามีอะไรเพี้ยนๆอยู่เยอะนะฮะอ่ะผมไม่ตรงๆนะ
5: ค่ะ
4: บอกว่าอ้าวให้อดีตส.ส.แล้วได้รับสิทธิ์คุ้มครองเหรอไม่ได้อ้าวแล้วเป็นอดีตในทหารทำไมยังอยู่บ้านในทหารได้พี
5: ่นั่นน่ะสิน
4: ี่พูดจริง
5: เออจริง
4: เข้าใจป่ะ
5: ใช่ใช
4: ่นี่คือไม่ได้หาเรื่องใครแต่ลอจิกมันผิดแล้วบอกว่าอ๋อเพราะเขาเคยทำความดีให้กับประเทศอ้าวแล้วคนอื่นไม่ได้ทำความดีหรอ
5: ค่ะ
4: เอาแล้วถ้างั้นอีกหน่อยใครทำความดีก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆหรอพ้นตำแหน่งก็อยู่ได้หรอ
5: โดยไม่หมดวาระ
4: หรออาจสมมติว่าอันอยู่บริษัทนี้แล้วณวันนี้เขาให้สวัสดิการด้านสุขภาพกับอัน
5: ค่ะ
4: อันลาออกแล้วอันก็ยังได้เพราะว่าอันเคยทำความดี
5: มาเบิก
4: เหรอเอ้าได้ก็ดีนะ
5: ใช่ใช
4: ่แต่ต้องมาตรฐานเดียวกัน
5: และตัดไปสู่ที่เราใช้งบประมาณ 37% ของงบประมาณทั้งหมด
4: และบังเอิญว่าคุณอัธพลก็เขาดีกับฉันก็เงินใคร
5: ตอบค่ะทุกคน
4: ตอบฮะ เพราะฉะนั้นคำถามแบบนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่เลือกข้างใครเลยนะฮะ
5: และไม่ได้เป็นคำถามเชิงป่วนด้วยนะแต่เป็นคำถามเชิงอยากได้ข้อมูลและวิเคราะห์กัน
4: เป็นคำถามว่าทำไมเราปล่อยให้ประเทศเราเปะปะแล้วอยู่เคลื่อนตัวด้วยวิจารณญาณ
5: ค่ะ
4: กฎระเบียบที่แท้จริงที่มันแก่นและแกนที่มันแบบที่มันต้องเป็นมันอยู่ตรงไหน
5: เนี่ยแล้วข่าวที่บอกว่าเบลอกุญแจมือเนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบในเรื่องนั้นนะคือข่าวทั้งหมดอ่านมาหมดแล้วก็ไม่มีใครมีคำตอบเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วมีคำตอบที่ชัดเจนนะคะว่านี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่สื่อมวลชนต้องทำช่วยบอกเหตุผลว่าคืออะไรอ่ะ
4: เราแค่อยากเข้าใจนะ
5: ใช่ค่ะ
4: แค่อยากเข้าใจครับผม
5: นะหมดเวลาใช่ไหมครับโบ
4: ใช่ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคคาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลรักคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ตกลงเรื่องของความรักกับการเงินไม่กลับมาอีกเลยใช่ไหม
5: โอ้ไม่เห็นตอบเพิ่มเติมเลย
4: ก็แปลว่ายังหาวิธีการถามใหม่ไม่ได้
5: นะคะพรุ่งนี้ครีมมอร์นิ่งโชว์จะเป็นน้องอ่านกับน้องอ้อมเดี๋ยวมาดูกันว่าอ้อมจะแต่งตัวเป็นต้นไม้อะไร
4: ครับผมโอเคสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ครีมมอร์นิ่งโชว์
3: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
8: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
7: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
9: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: 1 วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อย
9: หยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร177

0: อด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่ Gourmet Market ครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่ Gourmet Market Gourmet Eat ร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะรัฐเซาออสเตรเลียค่ะได้ประกาศทุ่มงบประมาณ3ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงซึ่งจะทำหน้าที่ไต่สวนการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับรูปแบบการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานตลอดจนประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการไต่สวนเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อดึงประโยชน์จาก AI ออกมาให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นคือทางการรัฐเซาท์ออสเตรเลียต้องการเป็นผู้นำด้านนโยบายในการตอบสนองต่อเทคโนโลยีนี้โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ตื่นตื่นตื่นคุณผู้ฟังตื่นครับตื่นโอ้ย8โมงกว่าแล้วนะครับยังไงล่ะตอนนี้ลุกออกจากเตียงแล้วหรือยังแต่ถ้ายังแบบว่านอนกลึกกลิ้งนะฮะก็เปิดฟังกรีนเวฟไปด้วยได้8โมงแล้วเด้อ8โมงแล้วตื่นแล้วเป้มาแล้วเป้มาแล้ว

ื่นนอนตอนเช้าก็คิดถึงคุณฟังเลยนะคุณฟังคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าความบอกว่าทำงานค่ะพี่เป้ตื่นมาทำงานแต่เช้าแล้วค่ะโอ้ดีฮะเก่งมากเก่งมาก

แต่เชื่อว่าหลายคนนะฮะวันนี้วันหยุดนะฮะอาจจะตื่นสายกันแหละบางคนก็ตื่นแล้วนะฮะบอกว่าสวัสดีวันหยุดนะครับพี่เป้สุขสันต์วันแม่ด้วยเนี่ยตื่นแล้วกำลังเดินลู่วิ่งอยู่ออกกำลังกายแต่เช้าต้องหุ่นดีแน่ๆเลยพี่เป้เคยตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันนะว่าอยากจะตื่นเช้าแล้วก็มาออกกำลังกายอะไรเงี้ยในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะทำไม่ได้จริงๆคุณฟังชีวิตมันเหมือนแบบฉันต้องนอนฉันต้องการการนอนอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไหมวันหยุดมักจะตื่นสายข้อความนี้บอกว่าตื่นแล้วนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะทุกคนนะโอ้น่ารัก

อ่านข้อความแล้วชื่นใจนะฮะหลายข้อความส่งมานะครับบอกว่าตื่นมาเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคือออกกำลังกายพี่15นาที30นาทีก็ยังดีบางคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฟังพี่เป้เสร็จก็จะไปออกกำลังกายละอุ้ยสุขภาพดีกันทั่วหน้า

ช่วงนี้ใครที่ดูราคาทองไว้หรือว่าเล่นทองนั่นแหละอ่ะคงเจ็บใจชื้นขึ้นมาหน่อยเนาะหลังจากที่ติดดอยกันมาก็มีโอกาสหายใจหายคอกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครดอยสูงรอไปก่อนรอไปก่อนช่วงนี้เขาบอกเป็นช่วงขาขึ้นขึ้นอีกนิดขึ้นอีกนิดเนาะลุ้น

ันนี้วันแม่นะครับก็งั้นเดี๋ยวสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นี่แหละเตรียมตัวส่งข้อความหากันนะฮะเมาแม่กันหน่อยไหมวันนี้ให้โอกาสเปิดโอกาสเมาคุณแม่หน่อยจะเมาทางน่ารักน่า

เอามาวันนี้วันแม่นะครับก็เมาแม่แหละนะครับวันนี้ชวนให้เมาแม่เมาในมุมไหนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังมุมน่ารักมุมแสนดีมุมโกโก้ส่งข้อความทิ้งไว้นะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่อด้วยตามไปถึงเพลงที่อยากฟังด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่เป้รันดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะครับกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันแม่วันนี้จ้ามีคนบอกว่าพี่เป้ขอแบบคอมโบเซตหน่อยได้ไหมวันหยุดจัดไปให้1เซตนี้

นักอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งไว้เมาแม่กันเพลินมากเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังตอนนี้จัดเป็นคอมโบเซตให้ก่อนจากพี่ตินาพี่ใหม่ไปที่มอสครับมอสปฏิพันธ์ปฐุมิกรฮัลโหลเอฟวรีบอดี้ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล

หมายถึงว่าพิมพ์มาเยอะแยะเลยนะเอ้ยนะแม่ดิฉันนะคะหูตึงค่ะพูดค่อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินหรอกบอกให้หลานเนี่ยพูดใกล้ๆเสียงดังๆพอหลานพูดเสียงดังบอกคุณหลานว่ามึงจะตะโกนทำไมฮะก็เอ็นดูเนาะความเป็นคุณแม่เนาะคุณแม่ล่ะคะเป็นที่หนึ่งเลยนะคะแม่เป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทำงานค่ะเลี้ยงลูก3คนแม่เก่งที่สุดเลยปลูกผักเลี้ยงไก่เศรษฐกิจพอเพียงทำให้พวกเราเนี่ยต่างเติบโตมาอย่างดีแม่ทำกับข้าวอร่อยมากเก็บผักสวนครัวมาทำให้เรากินอบรมเลี้ยงดูพวกเราแม่เหนื่อยมากนะคะนะฮะแม่ก็อดทนเป็นที่หนึ่งไม่เคยบ่นแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้ว6ปีรักแม่นะคะโอ้น่ารักมากนะครับก็ส่งมาเมาคุณแม่แบบนี้นะครับคุณมัมนี่เรียกคุณมัมคุณมัมเป็นผู้หญิงที่ยิ้มสวยที่สุดสำหรับเราเลยแม้จะมีฟันไม่ครบก็ยังยิ้มสวยเนอะพี่เป้เนอะแอบหยอกคุณแม่เหรอน่ารักมากแม่คือจอมบงการชอบเล่นใหญ่มากค่ะพี่เป้แต่ลูกๆรักนางมากนะคะส่วนพ่อก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ารักหรือทนค่ะนั่นๆเมามนุษย์แม่เนาะโอเคน่ารักมากนะครับขอบคุณมากครับที่สละเวลาเนาะแล้วก็พิมพ์กันมายาวๆด้วยนะครับน่ารักมากนั่งอ่านไปก็รู้สึกชื่นใจเหลือเกินนะครับวันแม่ครับเราก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณแม่แต่จริงๆเราไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับในทุกๆวันบอกรักแม่ได้ดูแลคุณแม่ได้นะครับหยอกแม่ได้นะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเติบโตมาโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะความไปอ้อนแม่ความไปกอดแม่มันก็ห่างหายไปคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านั้นเอากลับมาสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อความอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นแบบพี่สุบุญเลี้ยงเคยแต่งเพลงนี้เอาไว้ได้อิ่มใจมากๆนะครับเกี่ยวกับคุณแม่ชาวนี้ตื่นมาบอกรักแม่ด้วยนะครับพี่เป้บอกรักแม่ผ่านทางนี้หน่อยรักแม่พิมพ์นะครับนี่แน่ได้ไหมนิดนึง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
5: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
8: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
12: Drive your day โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: พลงของแม่โบกับน้องฮันนี่นะเพลงนี้รักตั้งแต่แรกนะครับวันแม่ครับชวนเมาแม่นะครับอันนี้ก็ส่งมาบอกว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดของคุณแม่พอดีแม่เป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงลูกมากนะครับยิ่งถ้าบอกว่าเนี่ยจะขับรถกลับบ้านนะนางก็จะโทรหาทุกครึ่งชั่วโมงว่าถึงหรือยังเข้าใจบางครั้งออกจากกรุงเทพเพิ่งถึงอยุธยาเองบ้านอยู่แพร่นางก็ใกล้ถึงยังทุกครึ่งชั่วโมงวิธีที่ไม่อยากให้นางห่วงไม่บอกนางดีกว่าเซอร์ไพรส์ตอนเจอทีเดียวนี่คุณแม่น่ารักที่สุดค่ะนะครับโอ้นี่จากลูกเจี๊ยบนะฮะน่ารักมากนะครับสมมติความบอกกันแบบนี้เมาแม่ทำแม่ชอบทำกับข้าววันไหนบอกว่าโอ้ยวันนี้เค็มจังแม่บอกเอาไว้กินกับข้าวไงไม่ได้ให้กินเปล่าๆจบนะนี่เป็นไง เอากับคุณแม่สิน่ารักมากนะฮะอ่ะหนึ่งผู้โชคดีของเราวันนี้เป็นใครนะฮะลุ้นกันอึ๊บสวัสดีครับคุณบุตรครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยครับรับสิทธิ์เป็นมา 1,000 บาท
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ในวันแม่ด้วยนะฮะอุ๊ยวันแม่ก
1: ็
0: วันนี้ตื่นเช้าเลยครับคุณบุตร
1: ตื่นเช้าค่ะงั้นช่วยอ่านข้อความนั้นอีกทีได้ไหมคะพอดีว่าแม่อยู่ข้างๆอยู่ที่สวนลุมค่ะ
0: อุ๊ยข้อความไหนเนาะเดี๋ยวนะของคุณบุตรข้อความไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: ค่ะ
0: เจอแล้วเจอแล้วให้ผมอ่านหรือคุณบุตรอยากจะพูด
1: ให้พี่เป้อ่านค่ะ
0: ให้พี่เป้อ่านนะโอเคคุณบุตรสมมาบอกว่าอย่างนี้วันนี้ชวนแม่มาเดินออกกำลังกายที่สวนลุมหลังจากแม่ผ่าเข่ามาสองข้างขอให้แม่หายไวๆเดินเก่งๆค่ะสุขสันต์วันแม่กันนะคะทุกท่านค่ะอย่างนี้คุณแม่ได้ยินไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ขอบคุณนะคะได้ยินค่ะอยู่ข้างๆเลย
0: เออขอคุยกับคุณแม่หน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อออนนภาค่ะ
0: คุณแม่ออนเนาะคุณแม่ออนคุณแม่ออนออนแอบถามอายุได้ไหมครับปีนี้เท่าไหร่แล้ว
1: 76ค่ะ
0: โอ้โหเป็นไงบ้างครับการผ่าเข่ามา
1: ก็ดีค่ะ
0: การเดินเป็นไงบ้างครับตอนนี้คือผ่าเข่ามานานหรือยังฮะ
1: 4เดือนค่ะ
0: 4เดือนเดินเหินคล่องหรือยังครับคุณแม
1: ่ก็พอได้แต่ว่าต้องใช้ไม้เท้าช่วย
0: แต่ก็ต้องมาเอาแบบเขาเรียกกายภาพบ่อยๆใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้น่ารักมากเลยคุณแม่นะครับก็ขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้เข่าทั้งสองข้างหายดีแล้วก็เดินได้เก่งๆเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้วันนี้วันแม่นะครับขอคุณแม่มีความสุขมากๆนะครับคุณแม่ออน
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณลูกเป็นไงบ้าง
1: คุณมีความสุข
0: ครับผมแม่ครับคุณบุตรเป็นไงบ้างครับคุณแม่
1: ก็ดีค่ะค่ะก็มันแม่กำลังจะเดินกลับแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน่ารักมากคุณแม่คุณลูกพากันออกมาเดินออกกำลังกายเยอะมากเลยครับคุณบุตรครับยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: หนึ่งเพลงเลือกไว้คือ
1: ลูกอมค่ะ
0: จัดไปครับขอบคุณครับผมแม่น่ารักมากเป็นช่วงวันแม่เนาะแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้น่ารักมากๆนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะครับขอบคุณทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% นะฮะที่ทิปอินชัวร์แล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดและ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาทจดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
1: คุณผู้ฟังวันนี้วันแม่เนาะพาคุณแม่ไปดูหนังกันมั้ยเออนะครับแนะนำเรื่องนี้แหละนะครับ Dear You ครับจดหมายรักถึงอาม่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังที่เล่าเรื่องนะครับของคนจีนนะฮะที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวความรักของอากงของอาม่านะครับที่ถูกบันทึกไว้ในจดหมายรักเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับซึ่งความลับนั้นคืออะไรไปตามดูกันในเรื่องนะครับนี่คือภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วเอเชียนะครับด้วยกระแสการบอกเขาเรียกว่าบอกแบบปากต่อปากนะครับคือเป็นหนังดีครับที่อยากให้ได้ไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นหนังที่มีหลายๆคนนะครับที่ไปดูกันนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นหนังที่ทั้งอบอุ่นทั้งซาบซึ้งแล้วก็จะอยู่ในใจไปอีกนานนะครับหลังที่ดูจบแล้วนะครับยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังเรื่องของคนจีนพ้นทะเลนะครับแต่มันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเสียสละนะครับของคนรุ่นก่อนๆ นะครับที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีกว่านะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหลานคนจีนหรือไม่ก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้น่าจะอยู่ในใจของคุณแน่นอนนะครับหลายคนที่ไปดู Dear You นะครับจดหมายรักถึงอาม่ามาแล้วนะครับเดินออกจากโรงมาปั๊บนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบโอ้คิดถึงอ่ะคิดถึงใครสักคนนึงนะครับคนที่คุณรักคนที่อยากจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในครอบครัวลองไปดูนะฮะผมว่าพาคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัวนะฮะไปดูด้วยกันในวันนี้น่าจะอบอุ่นใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ Dear You จดหมายรักถึงอาม่าครับ
0: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร
2: ์สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรากรินสายยาทิพย์พระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับขานพระเกียรติก้องสองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: มีนี่วิต้าวันมีนี่วิต้าวัน
3: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
2: ้อมีนี่วิต้าวัน
4: Love your mama, love your papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love your mama, I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
4: ้อมีมี่วิตาวัน
6: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
7: Smart Light On
6: นำทาง
7: Smart Turn Left
6: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
7: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
6: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
9: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
10: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าวใ
2: ช่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ผมมาริโอเมลเลอร์ครับ
9: พี่โอหนูชอบพี
8: ่ยูชอบไอเหรอ
9: ชอบ
8: ยูชอบไอจริงๆนะ
10: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
8: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
11: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
12: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งปรับเปลี่ยนแนวทางการให้วัคซีนเด็กนะคะโดยเสนอให้ลดจำนวนการฉีดวัคซีนทั้งหมดที่แนะนำสำหรับเด็กเล็กแล้วก็แบ่งตารางการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กออกเป็น3หมวดหมู่นอกจากนี้ยังแนะนำให้แยกวัคซีนรวมโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR ออกเป็นวัคซีนเดี่ยว3เข็มคือในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้กดดันโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขให้ดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กรวมถึงเร่งรัดความพยายามในการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนกับภาวะออทิสติกค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงเราเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ค่ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
3: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟัง9โมงกว่าครับกับวันแม่นะครับวันนี้ปกติแล้วเป็นวันพุธเนาะวันพุธก็จะเป็นวันพุธการละครอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับนะฮะมาที่เรื่องของเพลงวันแม่กันละกันนะครับพอพูดถึงคุณแม่นะครับมันก็จะมีเพลงเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยหลากหลายเพลงอยู่นะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังเนาะช่วยพี่เป้เลือกกันละกันนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนกันบ้างทุกวันแม่เพลงนี้ต้องมาพี่ก้อยสรัญญาร้องเอาไว้ได้น่าฟังมากเลยนะครับคือหัตถาครองพิภพครับ

ขอเพลงค่าน้ำนมได้ไหมครับนะโอ้จริงๆแล้วผมถ้ามีผมเปิดให้เลยนะฮะต้องขออภัยเพลงนี้ความหมายดีมากด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เป้ชั่วโมงนี้ผมขอเพลงคนนี้ดีที่1ของพี่ไก่สมพลได้ไหมครับได้สิครับเพลงนี้พี่ไก่ก็ได้แต่งเอาไว้แม่พี่ไก่ไม่ได้แต่งนะหมายถึงว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่ไก่นี่แหละนะครับแต่พี่ไก่ทำเพลงนี้เอาไว้เกี่ยวกับคุณแม่ด้วยเหมือนกัน

ียงร้องของพันช์นะครับเพลงนี้แม่ของเราเป็นหนึ่งเพลงเนาะที่ฟังแล้วกินใจเหลือเกินนะครับข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ขอเพลงใจกลางเมืองของลาบานูนได้ไหมครับคือวันนี้ไม่ได้กลับบ้านน่ะคิดถึงแม่ที่ต่างจังหวัดมากด้วยภารกิจเนาะนะครับเข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะครับโทรไหมวิดีโอคอลบ้างก็ได้นะครับหาคุณแม่ในวันนี้เชื่อว่าแม่ทุกคนรออยู่แน่นอนนะครับเพราะวันนี้คือวันแม่นะครับ

ีข้อความหนึ่งบอกว่าตอนแรกก็แค่น้ำตาซึมๆนะกับเพลงที่พี่เป้เปิดนะครับเปิดเจอเพลงนี้เข้าไปน้ำตาซึมเป็นน้ำตาไหลพรากแล้วครับพี่เป้คะคิดถึงมากปีนี้คิดถึงแม่มากนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับไปหาแม่ที่นครศรีธรรมราชติดภารกิจโอ้นะก็น้ำตาไหลได้แหละนะฮะด้วยความคิดถึงเนาะนะครับแต่ว่าก็โทรได้นะในยุคนี้พอสอนี้เนาะเราสามารถที่จะวิดีโอคอลหาแม่ได้เนี่ยอย่างข้อความนี้เขาก็บอกว่าสวัสดีเช้าวันนี้ค่ะคุณเป้สุขสันต์วันแม่นะคะเช้านี้วิดีโอคอลหาแม่แต่ปกติก็โทรหาแม่แทบทุกวันอยู่แล้วค่ะบอกรักแล้วก็คิดถึงกันตลอดเห็นรอยยิ้มของแม่พร้อมกับคำอวยพรจากแม่กระบุงโตมีความสุขมากมายค่ะเห็นไหมนะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะนะครับมีข้อความหนึ่งส่งมานะฮะบอกไว้ว่าเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะครับอ่ะเจอแล้วเขาบอกว่าม้าเรียกคุณแม่ว่าม้านะม้าเดินทางไกลแล้วตอนม้าอยู่เนี่ยชอบบอกอยากกินนั่นอยากกินนี่แต่พอจัดให้ม้าก็กินนิดเดียวความจริงคือม้าเพียงต้องการกินพร้อมกับลูกหลานแหละอยากให้ลูกหลานได้กินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับม้ายังอยู่ในใจลูกหลานเสมอขอเพลงนี้ด้วยนะพี่เป้นะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของลูลามีหลายข้อความนะครับที่ส่งมาบอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังอยู่ในใจเนาะอยู่ในความทรงจำในความคิดถึงของพวก

ทุกคนบอกว่าเพลงนี้ของดุรามันสุดจริงๆครับพี่เป้สุดจริงเนาะนะครับโอเคข้อความต่อไปนะครับบอกว่าพี่เป้คะสวัสดีวันแม่นะคะน้องรบกวนขอเพลงหลับตาโตหน่อยค่ะเวลาน้องฟังเพลงนี้ทีไรน้องจะคิดถึงคุณแม่ทุกทีเพราะคุณแม่จากไปนานมากแล้วไปอยู่บนสวรรค์หลับตาเถอะนะแล้วเราจะได้พบกันตอนฟังในคอนนูโวล่าสุดเนี่ยพี่โจร้องเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายน้องน้ำตาไหลเลยค่ะขอบคุณนะคะดีเจสุดเลิฟขอให้พี่เป้และครอบครัวมีความสุขมากๆในวันนี้และตลอดไปโอ้ขอบคุณมากด้วยเช่นกันนะครับ

มีอีกหนึ่งข้อความนะครับยินดีมากๆเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าขอเพลงยินดีด้วยได้ไหมคะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เป็นแค่ลูกแล้วนะขยับมาเป็นแม่ปีแรกในชีวิตค่ะโอ้ยินดีจริงๆนะครับอยากจะบอกว่ายินดีที่จะให้เป็นแม่แล้วก็ดีใจที่เป็นลูกแม่ด้วยโอ้น่ารักมากจัดไป

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Trackพี่เป้ผมขอช่วยเสนอเพลงนะครับจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเพลงใครหนอที่หนุ่มกะลาร้องไว้ใน Cover the Life แหละไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมอ่ะพี่เป้ชั่วโมงนี้นะถ้าได้ฝากช่วยดูให้หน่อยนะเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงนึงเลยครับแหมวันแม่เนาะได้สิครับจัดให้

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและยาเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ขอบคุณข้อความนี้ด้วยนะครับที่ส่งมาบอกกันนะครับบอกว่าระหว่างฟังพี่เป้จัดรายการกรีนเว็บไปก็ลุ้นผลน้องเนเน่ไปด้วยแหละพี่เป้ปรากฏว่าน้องเนเน่ผ่านเข้ารอบต่อไปของอเมริกาก็ทันแล้วเก่งมากเก่งมากแน่ๆลุยกันต่อนะเขาบอกรอบหน้าเป็นไลฟ์โชว์นะฮะน้องน่าจะต้องจัดเต็มอ่ะโอ้โหเป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะสำหรับน้องเนเน่เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่มากความสามารถมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับพักเพลงวันแม่แป๊บหนึ่งมาที่ Debut Track นะครับเพลงใหม่จาก Rooftop ครับเพลงนี้เปิดจักรวาลคนคลั่งรักไงลองฟังดูครับชื่อเพลงว่าอยากรู้จักไม่รู้จบ

0: ยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เราจะปิดท้ายชั่วโมงนี้นะฮะในธีมเพลงวันแม่เนาะกับเพลงนี้แล้วกันนะครับฟังทีไรก็อุ่นหัวใจจริงๆเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับช่วงที่เราได้ฟังเวอร์ชันของพี่สุบุญเลี้ยงไปแล้วนะครับเวอร์ชันนี้กาว่าวครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0%
7: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: กรอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเม

0: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู้นาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: มารออยู่แล้วต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green Update นะคะอินโดนีเซียค่ะได้ปลูกต้นไม้ประมาณ5ล้านต้นนะคะในนูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ระหว่างปี2022จนถึงช่วงต้นปีนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศโดยมุ่งมั่นพัฒนานูซันตาราให้เป็นเมืองป่าเน้นฟื้นคืนการทำงานของระบบนิเวศตามธรรมชาติมากกว่าที่จะเน้นเพิ่มจำนวนต้นไม้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนของนูซันตาราเคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกเชิงเดี่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าธรรมชาติสำหรับโครงการพัฒนาเมืองนูซันตาราก็ยังรวมถึงการก่อสร้างแนวเชื่อมป่าด้วยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อพื้นที่ป่าที่แบ่งแยกออกจากกันแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพคือเขามีแนวคิดเมืองป่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวานี
6: ้มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ชื่อเพลงว่าคัสตาร์ดนะฮะจากแหลมครับแล้วก่อนนั้นแท็กซี่ไรด์นะครับจากเทราคอต้าครับยังอยู่กับพี่เป้นะครับ10โมงนี่ในวันหยุดวันนี้นะครับหลายคนบอกอุ๊ยวันหยุดชดใช้เหรอคะชดใช้ ไม่วันหยุดยังไงก็มาโอ้จัดรายการอยู่ทุกวันเป้ขยันเป้ขยันวันนี้วันแม่นะครับก็รถไฟฟ้าฟรีใช่ป่ะก็สามารถขึ้นได้นะครับทางด่วนก็ฟรีอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีที่ไหนอีกนะฮะก็พิกัดเที่ยวไหมพาคุณแม่ได้เข้าฟรีด้วยนะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชพัทยาบึงฉวางสุพรรณบุรีหรือจะไปดูพลุฟรีที่เอเชียทีก็ได้นะครับปักหมุดไว้แล้วพาคุณแม่ออกเดินทางเที่ยวได้นะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: และคุณรอนะฮะว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังบรรยากาศเนาะโบกี้และอ้อนกับวานๆรออีกนิดรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้ฟังแน่ๆวันนี้พาไปที่วงมีนก่อนนะครับเพลงนี้ยอมอยู่แล้วครับ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อวานนิทานเพลงนี้ง่ายง่ายใช่ไหมวันนี้ยากขึ้นมาหน่อย ลองตั้งใจฟังดูนะคุณผู้ฟังวันนี้คือเพลงอะไรอึ๊บคุ้นไหมคุ้นไหมนะฮะฟังดีๆครับฟังดีๆนี่เพลงที่เพราะมากด้วยนะลองทายดูวันนี้คือเพลงอะไรนะครับไหวไหมเมื่อวานง่ายแล้ววันนี้ยากขึ้นมานิดนึง
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เติม

0: AutoCash ที่ App Go บายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคล

0: นสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ง่ายเงือบกันไปแถบๆเลยนะฮะวันนี้เจอโจทย์เพลงให้ได้ของพี่เป้เข้าไปเลยครับบางคนก็สู้นะบอกว่าขอทายค่ะรักเธอที่สุดของมิ้นใช่ไหมคะพี่เป้คะนะฮะด้วยมือของเธอนะมีเรียนมากันเยอะเหมือนกันนะครับเก็บมันเอาไว้ของพี่เจก็มีโอ้ยาของหัวใจด้วยฉันยังคอยของพี่ปั่นก็มานะครับเอ๊จะมีใครถูกบ้างไหมเนาะนะฮะอุ๊ยอุ๊ยมีคนตอบถูกนะครับมาฟังเฉลยกันดูนะครับอึ๊บให้ฟังแค่นี้ใช่ไหมฟังเต็มๆครับ

0: เพราะมากนะฮะอีกเพลงหนึ่งของดิโคทริโอนะครับชื่อเพลงว่าใจร้ายปรบมือให้กับคนตอบถูกด้วยนะฮะอาจเจอของยากของจริงหลายคนเงิบจริงนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะยากง่ายสลับกันไปแบบนี้แหละเนาะนะครับบางทีมันก็คับคายคับคาแต่พอเปิดมาปุ๊บอุ้ยเพลงนี้ทำไมถึงตอบผิดละอะไรเงี้ยนะครับก็เอานะนะฮะสลับกันไปขอบคุณที่ร่วมสนุกกันขอบคุณธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาใกล้หมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับ I'm okay not okay สำหรับคนที่ตอบถูกเขาเลือกเพลงนี้ไว้นะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะครับแต่วันนี้วันแม่นะยังไงล่ะครับมีแพลนทำอะไรกันบ้างนะครับเพื่อคุณแม่ของเรานะครับของขวัญหรอบอกรักหรอทานอาหารหรือแค่ไปอยู่ด้วยนะครับนะฮะในจากที่บางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วนะอยู่คนละบ้านอะไรเงี้ยเติบโตมาแยกไปมีครอบครัวนะครับได้กลับไปเจอกันในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสุขมากๆนะครับในวันแม่วันนี้นะครับขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขนะครับนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับยิ้มสดใสมีความสุขในทุกๆวันนะครับคุณแม่ส่วนคุณลูกเป้วันนี้แวบแล้วนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับลูกโบลูกเป้ไปแล้วครับสวัสดีครับสุขสันต์วันแม่ครับ

0: ชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร17

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: ครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A Time 5

0: ิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าวใช
2: ่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
9: Me

0: ากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะมีรายงานนะคะค่าเช่าสำนักงานใน5เขตศูนย์กลางของกรุงโตเกียวทำสถิติสูงสุดในรอบ31ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีเขตจิโอดะซูโอนะคะมินาโตะชินจูกุแล้วก็ชิบุย่าคือเพิ่มขึ้น 1.28% จากเดือนมิถุนายนจากข้อมูลของบริษัทในหน้าสำนักงานมิกิโชจินะคะก็บอกว่าแรงหนุนที่สำคัญก็มาจากบริษัทต่างๆเนี่ยขยับขยายธุรกิจแล้วก็ส่งเสริมให้พนักงานกลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้นขณะเดียวกันหลายองค์กรยังมองหาออฟฟิศที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อที่จะยกระดับความพึงพอใจของพนักงานแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดึงดูดบุคลากรใหม่ขณะเดียวกันนะคะความต้องการเช่าพื้นที่ก็เริ่มขยับขยายไปถึงโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
4: Green News
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่

DJ playlist 55 minutes DJ Bo DJ Bo มาแล้วนะครับเปิดไมค์ช้านิดนึงเมื่อกี้กระแอมไปนิดนึงนะครับตื่นมาก็ไม่ได้คุยใครเลยนี่คุณผู้ฟังเป็นคนกลุ่มแรกที่โบได้คุยด้วยวันนี้นะครับสวัสดีนะครับคิดถึงนะครับวันนี้วันแม่12สิงหาคมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้รถไม่ติดเลยน่าจะหยุดกันปะหมายถึงว่าโดยออฟฟิศส่วนใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่าเอกชนก็หยุดกันหรือเปล่าก็น่าจะหยุดเนาะวันนี้ตึกแกรมมี่ของเราก็ลดโล่งๆนะครับก็เป็นวันที่คุณลูกกับคุณแม่ได้ใช้เวลาร่วมกันก็หวังว่าจะได้มีความสุขด้วยกันนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าอยากจะอัปเดตว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยลองอัปเดตกันมาหน่อยนะครับถ้ามีเวลานะคุณผู้ฟังส่งมาได้ที่แอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมีแพลนหรือว่ามีแผนยังไงกันบ้างเนาะจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนนะครับกินข้าวเสร็จไปไหว้พระไปไหนกันต่อนะครับอยากจะรู้จังเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเนาะได้หยุดกันกลางสัปดาห์แบบนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับโบตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพุธที่12สิงหาคมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ผ่านกันไปกับใต้โต๊ะทำงาน The Series อีก1ตอนนะครับใครดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างลองทักทายเข้ามาได้นะจ๊ะเปิดต้นชั่วโมงนี้นะครับหยิบเอางานของนิวจิ๋วมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ถนนโล่งๆนะบรรยากาศสบายๆเพลงนี้ชื่อว่าพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมครับ

และนี่ก็คืองานใหม่ของน้องทิกเกอร์นะครับ Wasting Time เพิ่งมาส่งให้เราได้ฟังไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ที่เป็นคนต่างชาติด้วยซาวก็จะมีความเป็นแบบฝรั่งหน่อยนะครับแล้วก็เพราะเลยทีเดียวเพลงนี้ขอเข้ามาได้ Wasting Time นะครับจากทิกเกอร์นั่นเองคุณแซนนะครับนัทซินีเขาบอกว่าสุขสันต์วันแม่12สิงหาค่ะดีเจโบสวัสดีวันแม่ด้วยนะครับคุณแซนเขาบอกเมื่อวานใน11สิงหาเนี่ยวันเกิดค่ะขอคำอวยพรหน่อยค่ะขอบคุณค่ะก็มีความสุขมากๆนะครับคุณแซนก็ใครที่เกิดวันนี้นอกจากคุณแซนก็ขออวยพรรวมๆด้วยเลยแล้วกันนะครับว่ามีความสุขมากๆขอให้อยู่รายล้อมไปด้วยคนที่น่ารักคนที่หวังดีและขอให้เป็นปีที่ดีมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ขอให้ล้มมันไปได้และนี่ก็คือล้มแชมป์นี่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Track มาครับ Chilling Track ตอน 11:23 นาทีนะครับผมสำหรับเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าก็เหมาะมากสำหรับวันนี้นะครับวันนี้วันแม่12สิงหาคมนะครับก็เลยมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาเป็นงานของพี่เสกโลโซฮะโอ้โหคลาสสิกนะจริงๆตั้งแต่รุ่นผมนะสมัยเรียนก็จะมีเพลงเกี่ยวกับแม่นี่แหละนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ถูกหยิบมาใช้บ่อยมากๆในช่วงวันแม่นะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าแม่ครับงานจากพี่เสกโลโซนะครับสวัสดีคุณแม่ชาวกรีนเวฟทุกๆคนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและก็มีความสุขมากๆของคุณแม่ทุกๆคนนะครับ

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้าน

บนี้นะครับคุณผู้ฟังมีเมนูอาหารมาด้วยจากน้องสสินะครับข้าวมันไก่กับปอเป๊ะทอดนะครับเขาไม่ได้เขียนปอเปียนะฮะเขาบอกปอเป๊ะทอดคู่กับโกโก้เย็นค่ะหยอกเล่นนะสสิน่ากินเลยกินให้อร่อยนะครับกินเผื่อพี่ด้วยนะสสิมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครับคุณผู้ฟังที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนี่คือรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกนะฮะพบกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซคือมาสเตอร์พีซจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบ เป็นเฉลียงรวมกันเฉพาะกิจนะฮะสาวสาวสาวพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยให้ครบเลยพี่กบทรงสิทธิ์นะครับแล้วก็มาทวนเข็มนาฬิกากับเพลงรักปีลึกกันนะคุณผู้ฟังงานนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับที่พารากอนฮอลล์นะครับบัตรมีราคาตั้งแต่ 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 บาทนะครับจำหน่ายบัตรแล้วนะฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วก็คุณฟังสามารถไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับที่ Remaster Concert แล้วก็ A-Time Showbiz นั่นเองอีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆนะครับมาอัปเดตกันไว้เพราะช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะมากเลยอ่ะคุณฟังพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วนะครับ1วงที่จะขึ้นเวทีนี้ด้วยก็คือวงสาวสาวสาวนั่นเองน้อยครั้งมากๆที่โบจะได้มีโอกาสหยิบเพลงของพี่ๆเนี่ยมาเปิดกันนะครับวันนี้เขาหยิบเอาเพลงนี้และการเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โบเขาไม่ได้ฟังบ่อยๆนะครับแต่ว่าดนตรีแล้วก็บรรยากาศเพลงนี้เนี่ยมันน่ารักมากๆเปิดแล้วเหมือนกับอยู่ในหนังเรื่องแฟนฉันอีกหนึ่งเพลงอ่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าในวัยเรียนครับก็ใครที่ไปดูคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ครั้งนี้นะครับคงจะได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ได้ร้องตามพี่ๆสาวๆแน่นอนฮะ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ยังอยู่กับโบนะครับผมกับที่นี่ 106.5 Green Wave ในวันหยุดวันแม่วันนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องเบรกกันก่อนนะครับสักครู่เดียวคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับกับโบวันนี้ที่ Green Wave ของเรานะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็จะอยู่ต่อกับ DJ PU นะครับเที่ยงแล้วนะฮะคุณผู้ฟังหาอะไรทานกันด้วยไปกินที่ไหนกันบ้างอ่ะใครที่มีเวลาว่างๆลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยสิว่าวันนี้เนี่ยได้ไปทานข้าวกับคุณแม่ที่ไหนหรือว่าพาไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีความสุขด้วยกันเป็นแบบอยู่ด้วยกันมีความสุขทั้งครอบครัวนะฮะไม่ใช่ว่าพาคุณแม่ไปกินแล้วก็ปล่อยคุณพ่อทิ้งอยู่ที่บ้านไม่เอานะฮะไปด้วยกันนะครับเอาไปว่าวันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกๆครอบครัวแล้วกันเดี๋ยวเบรกสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เนี่ยขอทิ้งท้ายไว้ให้อีกหนึ่งเพลงนี่คืองานของเบนชลาทิตครับชื่อเพลงว่า Status ครับผมและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับโบต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ในวันหยุดวันแม่วันนี้ครับ12สิงหาคมวันหยุดสบายๆของชาว Green Wave นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
3: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
4: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
8: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
7: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
9: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
10: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วัน
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: 1 2 3
12: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News ติดตามได้กันต่อค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติกว่า 175,000 รายแล้วนะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วซึ่งวีซ่าส่วนใหญ่ที่ถูกเพิกถอนก็เนื่องจากการทำร้ายร่างกายขับขี่ขณะมึนเมาลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการขับขี่โดยประมาทล่วงละเมิดทางเพศทารุณกรรมเด็กฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สนับสนุนความรุนแรงต่อชาวอเมริกันจัดโครงการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรอย่างผิดกฎหมายแล้วก็อาชญากรรมอื่นๆซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ได้ย้ำจุดยืนนะคะว่าวีซ่าสหรัฐคือเอกสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานแล้วก็จะมีการคัดกรองประวัติรวมถึงการตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ที่ขอวีซ่าอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความปลอดภัยของชาวอเมริกันค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้อยู่กลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: ชั่วโมงที่2ครับผมบ่ายสองไม่ใช่บ่ายสอง12นาฬิกา4นาทีโอ้จะข้ามไปบ่ายแล้วเลยไป2ชั่วโมงนะฮะ12นาฬิกา4นาทีหรือว่าเที่ยงแล้วครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโบนะครับในชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังหาอะไรทานกันด้วยนะคุณผู้ฟังเที่ยงแล้ววันนี้โบเชื่อว่าก็คงจะมีส่วนใหญ่คงจะได้หยุดนะครับแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆคนที่ต้องทำงานกันในวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคนทำงานแล้วก็คนที่ได้หยุดด้วยนะครับก็ใครที่หยุดตอนนี้ก็คงจะมีโอกาสได้พาคุณแม่ไปกินข้าวนะครับไปกินที่ไหนยังไงเนี่ยลองส่งข้อความมาแชร์กันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะคุณผู้ฟังดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าน้องเซซี่ส่งมานะครับตอนเที่ยง4นาทีเลยล่าสุดเลยบอกว่าเมื่อวานพี่โชว์ในซิคอมได้ตัวดีดีดมากเลยค่ะไม่เบิร์นเอาแล้วหรอเออผมก็ไม่แน่ใจเมื่อวานตอนอะไรยังไงนะครับอ๋อตอนที่ผมได้รับยาจากคุณหมอใช่ไหมนึกว่าเป็นวิตามินเสริมแต่ว่าจริงๆแล้วคืออะไรอาการเป็นยังไงต้องไปดูนะฮะดูย้อนหลังได้ในแอปวันดีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าดูสดๆเนี่ยก็คือวันอังคาร 20:30 ทางช่องวัน31นะครับผมส่วนคุณเยาวลักษณ์เนี่ยบอกว่าวันนี้วันหยุดโบไม่หยุดอยู่กับแม่หรอครับวันนี้ไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำดีเจเสร็จเนี่ยเดี๋ยวโบจะไม่ถ่ายรายการต่อด้วยก็เลิกเย็นเลยไม่ได้มีโอกาสเจอแต่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็ว่าจะนัดเจอกันเดี๋ยวอาจจะมากินข้าวกันที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับคุณเยาวลักษณ์บอกว่าวันนี้วันแม่แม่ก็ทำกับข้าวให้ลูกๆกินไก่กระเทียมโอเคทานให้อร่อยนะครับวันนี้ใครมีเมนูอะไรเพิ่มเติมลองส่งเข้ามานะครับและนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับนี่คือต้น First One ครับเพลงนี้ชื่อว่ากลิ่นฝนครับผม

อย่างน้อยนะครับงานจาก Big Ass นั่นเองก่อนหน้านั้นก็จะมีนาฬิกาทรายจาก Bogie Lion นะครับมีคนใกล้ที่คิดไกลจาก Process ด้วยนะครับผมมีข้อความมาจากคุณธนภูมินะครับพี่ธนภูมิเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณโบสวัสดีด้วยนะครับพี่ธนภูมิทำงานบริการไม่ได้หยุดเลยครับอยากฟังเพลงบังเอิญโลกลมพรมลิขิตจาก Potato ฮะอ้าวจัดไปสิครับพี่เราทำงานเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกๆคนด้วยนะครับผมเราไม่เหนื่อยไม่ท้อฮะเบื่อๆก็ส่งมาขอเพลงกันได้ที่นี่ Green Wave นะครับ

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่

สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

กำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่

0: คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพล

มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็มาเจอกับคัสเซ็ตคลับแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องหนึ่งเพลงของพี่เสือธนพลและนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงดังของพี่เสือเขาครับไม่ค่อยได้มีโอกาสเปิดเพลงของพี่เสือเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วมีเพลงเพราะเยอะมากนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าดูโง่หลายชั่วโมงแล้วนะครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ตอนนี้เที่ยงกับอีก40นาทีแล้วนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเที่ยง43แล้วครับคุณผู้ฟัง44แล้วด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับผมนะครับดีเจโบจันหน้าเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้วันอะไรใช่วันนี้วันพุธหลงวันอีกแล้ววันนี้วันพุธที่12สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยววันจันหน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมก็คือ11โมงจนถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็วันนี้นะวันหยุดก็ขอให้พักผ่อนมีความสุขมากๆอยู่กับคุณแม่และก็ครอบครัวนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อนะฮะกับ DJPU ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับคุณผู้ฟังครับก็ใครที่ทำงานก็ขอให้สู้ๆฮะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนแล้วกันนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดพักผ่อนหรือว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ทำงานก็แล้วแต่นะครับยังไงสู้ไปด้วยกันวันนี้ผมก็ไม่ได้เจอคุณแม่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่เป็นไรเราหาวันอื่นมาเจอกันก็ได้สำหรับใครที่อาจจะวันนี้คุณแม่ยุ่งอยู่หรือว่าตัวเราอาจจะทำงานอยู่อย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์เราไปเจอกันได้ครับก็เดี๋ยวค่อยนัดเจอกันก็ได้ในครอบครัวนะครับก็ขอให้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันจันทร์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด

0: ับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขตะตากใจกับดีเจอั๋นขู่หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปยะถ้าเธอคิดถึงทริปยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0%กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรภาก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศสเขาเปิดข้อมูลค่ะอัตราว่างงานในช่วงไตรมาส2ปีนี้อยู่ที่ระดับ 8.3% เพิ่มขึ้นจาก 8.1% ในไตรมาสแรกนะคะซึ่งอัตราว่างงานในช่วงไตรมาส2เนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ6ปีก็บ่งชี้นะคะว่าตลาดแรงงานของฝรั่งเศสย่ำแย่ลงแล้วก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงซึ่งเคยสามารถควบคุมให้อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงตำแหน่งวาระแรกซึ่งรัฐบาลของเขานะคะก็ได้ตั้งเป้าที่จะบรรลุภารกิจการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพให้ได้ภายในสิ้นสุดวาระ2ในปีหน้าแต่ว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้อาจจะยากที่จะประสบความสำเร็จหลังจากที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
3: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: สวัสดีนะครับสวัสดีวันแม่ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับตีวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยากมอบเพลงไหนให้กับคุณแม่กันนะครับก็ให้ส่งเรื่องราวมาได้พร้อมชื่อเพลงนะจ๊ะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Good news
3: คุณผู้ฟังครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับงานไทยมาร์เก็ตเพลส2026นะครับเป็นงานที่รวบรวมเอาทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวนะครับพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยและก็พันธมิตรชั้นนำนะครับการบินไทยครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรเลยนะฮะในงานไทยมาร์เก็ตเพลส2026ในวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้นะจ๊ะที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะครับภายในงานเนี่ยก็จะพบกับข้อเสนอแล้วก็สิทธิประโยชน์สูงสุดสุดพิเศษจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Travel Agent นะครับ Tourism Authority ธนาคารและบัตรเครดิตนะครับ Royal Orchid Plus แล้วก็ไทย Sky Shop นะครับที่เขาเนี่ยพร้อมนำเสนอโปรโมชั่นนี่และแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกรวมถึงสินค้าและก็ของที่ระลึกนะครับสุดพิเศษจากการบินไทยเติมเต็มทุกแผนการเดินทางของคุณไว้ในงานเดียวเลยนะครับพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวนะครับเลือกจองแพ็กเกจและบริการที่ตอบโจทย์พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมและข้อเสนอพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยกำลังจะวางแผนท่องเที่ยวอยู่นะครับวางแผนพักผ่อนหรือมองหาข้อเสนอสุดคุ้มนะครับบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากๆกับงานไทยมาร์เก็ตเพลส2026นะครับคือจุดหมายที่คุณเนี่ยไม่ควรพลาดเลยพบกันนะจ๊ะ14ถึง16สิงหาคมนี้นะครับที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมครับ

ซิงเกิลนี้นะครับคุณอนัญญานะครับขอให้กับคุณแม่นะครับชื่อเพลงว่าให้คนคนหนึ่งนะครับจากพี่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความคุณเอิงเอยขอเพลงนี้มานะครับ

ี้ก็ให้คุณผู้ฟังนะครับร่วมส่งเพลงให้กับคุณแม่นะครับหรือว่าเป็นคุณแม่แล้วอยากมอบเพลงให้กับคุณลูกก็ได้เช่นกันนะครับข้อความนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ในฐานะแม่ขอเพลงรักนะคะนะครับจาก B The Star นะครับให้กับลูกสาววัย5ขวบนะครับขอบคุณคุณลูกที่ทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความหมายนะครับจากไม่เคยซึ้งเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีแม่นะครับแต่วันนี้ได้เป็นแม่บันดีจริงๆนะคะนะครับเขาเนี่ยหายซึมเศร้าแต่กลายเป็นไบโพล่าแทนฮ่าๆๆๆหยอกๆนะคะ

0: แหมเพลงนี้เหมาะมากนะครับเหมาะให้กับคุณแม่นะครับ
1: รักนะคะ
0: นะครับวันนี้ตีวันแม่นะครับอยากมอบเพลงไหนให้กับคุณแม่หรือว่าคุณแม่เนี่ยอยากมอบเพลงไหนให้กับคุณลูกก็ได้เช่นกันนะครับส่งมาบอกได้นะจ๊ะ
2: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
3: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรารินสายหยาดทิพย์พระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องสองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุ

ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร 02-740-7400

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: ตก
1: เฮียวันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเพลงนี้คุณชบาแก้วขอเข้ามานะครับไม่เกี่ยวอะไรกับวันแม่เลยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้จะไปดูหนังแบมแบมเล่นเออ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ส่วนเพลงนี้นะครับคุณแม่ณภัทรนะฮะขอเพลงนี้ให้กับลูกๆทั้ง2คนนะครับคนนึงเนี่ยอยู่ป.2ส่วนอีก1คนเนี่ยอยู่อนุบาล2นะครับจากคุณแม่

ย้ำอีกทีนะครับธีมวันนี้นะครับธีมวันแม่นะครับหรือฟังอยากมอบเพลงไหนให้กับคุณแม่หรือว่าเป็นคุณแม่อยากมอบเพลงให้กับคุณลูกนะครับก็ได้เช่นกันนะครับมีหนึ่งข้อความนะฮะข้อความนี้จากคุณอนุสรณ์เนี่ยคุณอนุสรณ์เขาขอเพลงคือหัตถาคลองพิภพมาเขาขอเพลงนี้ให้คุณแม่นะครับเขาบอกคุณแม่เนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วก็คิดถึงคุณแม่ตลอดทุกเวลานะครับเพลงนี้เป็นเพลงของพี่สรัญญานะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายด้วยซิงเกิลใหม่นะครับจากวงมีนซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์พิเศษนะฮะ4เพลง4ศิลปินซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีนฟีเจอริ่งกับไทยวงบัสนะครับเป็นเพลงเศร้าครับชื่อเพลงว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี

0: ูดถึงบัสนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับคุณผู้ฟังน่าไปมากๆนะครับกับคอนเสิร์ตLucky Devo's Concert นะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะเจอวอลวรรณรัตน์นะฮะมีต้าอู่พิทยานะครับมีเก่งฮาริสนะครับมีนุนิวชวลินนะครับมีแจ็คกี้จักรินแล้วก็มีมาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์จากวงบัสนะครับเขาบอกเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเอาเมนคนโปรดเนี่ยมาไว้ในคอนเสิร์ตเดียวกันนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับตอนนี้จำหน่ายบัตรแล้วนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับคอนเสิร์ตมีวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ Bytech Live นะจ๊ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
4: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
5: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
4: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบ Bio Identical ซึ่งเป็น Active Form ที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
5: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
7: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
8: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
9: Smart Light On
8: นำทาง
9: Smart Turn Left
8: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
9: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
8: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
10: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
13: พาชาพาพาไปมู
14: ปัดพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-TimeUD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
17: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
18: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะช่วงนี้มีหลายพื้นที่เลยค่ะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนค่ะที่เกาหลีใต้องค์การการค้าเกษตรและประมงบอกว่าราคาสินค้าในเกาหลีใต้ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเจอคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชผักปศุสัตว์และก็ประมงอย่างราคาผักโขมในตลาดค้าปลี ีกพุ่งขึ้นไปถึง 152.3% นะคะโดยทางกระทรวงเกษตรเขาบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดและยาวนานเป็นปัจจัยที่กดดันผลผลิตโดยเฉพาะผักใบเขียวซึ่งเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็นพออุณหภูมิสูงขึ้นก็ทำให้ผลผลิตลดลงแล้วก็ไปดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะคลื่นความร้อนยังสร้างความเสียหายต่อภาคปศุสัตว์และก็ประมงด้วยนะคะมีปศุสัตว์ล้มตายจากสภาพอากาศร้อนแล้ว 900,000 กว่าตัวในจำนวนนี้ประมาณ 95% เป็นสัตว์ปีกทั้งไก่และเป็ดส่วนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีปลาตายแล้วเนี่ยหลัก 800,000 กว่าตัวนะคะหลังจากอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
17: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวานี
19: ้มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
20: J playlist 55 minutes DJ PU
21: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้มาในธีมวันแม่นะครับคุณผู้ฟังอยากมอบเพลงไหนอยากส่งเพลงไหนให้กับคุณแม่นะครับส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็หรือว่าคุณแม่เนี่ยอยากมอบเพลงไหนให้กับคุณลูกก็ได้เช่นกันนะจ๊ะนะครับข้อความนี้นะฮะขอเพลงอย่าไปไหนอีกนะนะครับขอมอบเพลงนี้ให้กับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยชอบเที่ยวมากชอบออกจากบ้านเป็นที่สุดอยู่ได้ทุกที่ยกเว้นบ้านอันนี้ก็เป็นข้อความที่น่ารักนะฮะดีนะฮะหยอกล้อคุณแม่นะครับน่ารักจังเลย

คนที่ส่งมาขอเพลงนี้นะครับคุณกิตติยานะครับก็เป็นความสัมพันธ์แม่ลูกที่คุณลูกเนี่ยตามคุณแม่กลับบ้านนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักดีนะครับเปิดเพลงนี้ดีกว่าวันแม่เนี่ยไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้นะครับ

ับเพราะว่าขับรถแท็กซี่อยู่ด้วยเดี๋ยวจะมองทางไม่เห็นนะฮะนะครับอีกข้อความนึงนะฮะอีกข้อความนึงจากคุณชลิดาเนี่ยคุณชลิดาบอกว่าวันนี้มาทำงานค่ะบริษัทไม่หยุดอยากขอเพลงให้กับคุณแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณครูนะคะครูวิทยาศาสตร์ค่ะขอเพลงหมื่นฟาเรนไฮต์ของไมโครให้สมกับความร้อนแรงของคุณแม่หน่อยค่ะไม่คิดว่าจะได้เปิดเพลงนี้นะฮะในวันแม่นะครับไม่เคยคิดเลยนะครับ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

คุณชุติมานะครับขอเข้ามาให้กับคุณแม่นะฮะให้กับคุณแม่มนศิรินะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งข้อความนะครับมาจากคุณสิริรัตน์นะครับข้อความนี้ถูกส่งมาจากอิตาลีเลยนะฮะเขาบอกว่าขอเพลงกาละครั้งหนึ่งนะครับของปาล์มมี่หน่อยค่ะนะครับให้กับคุณแม่ที่จากไป30ปีแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่แต่วันนี้เนี่ยคิดถึงมากๆเลยค่ะ

track ข้อความนี้นะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ยูขอเพลงคนเดียวจริงๆให้กับลูกชายวัย4ขวบหน่อยค่ะอยากบอกน้องตินนะครับอยากบอกน้องตินว่าแม่จะเป็นคนเดียวจริงๆที่จะอยู่ข้างๆน้องตลอดไปไม่ต้องรักแม่ที่สุดแต่ขอให้รักตัวเองให้มากๆขอบคุณ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: 106.5 Green Wave ข้อความนี้ครับข้อความนี้คุณนานาส่งเข้ามานะครับเป็นข้อความที่น่ารักมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาขอเพลงมากกว่ารักให้กับคุณแม่นะครับเขาบอกว่าสำหรับวันแม่ปีนี้เพราะต้องโลกนี้จะกว้างใหญ่ขนาดไหนแปลว่าอะไรครับเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมแปลทานสเลตไทยเป็นไทยทีกันเนาะตามความเข้าใจของผมนะแม้ว่าโลกนี้เนี่ยจะกว้างใหญ่ขนาดไหนค่อยฟังรู้เรื่องนะแม้ว่าโลกนี้จะกว้างใหญ่ขนาดไหนก็ตามหาความรักที่ได้จากแม่ไม่ได้อีกแล้วรักไหนก็ไม่สู้รักจากแม่แน่เหนื่อยๆเครียดมาเนี่ยจะเศร้าเนี่ยแค่โทรหาแม่ก็ได้คำอวยคุณแม่เขาชอบอวยก็ได้เสียงหัวเราะได้ทันทีจากคุณแม่นะครับรักแม่ที่สุดนะคะวงเล็บรักคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจแน่ขอให้อยู่อวยลูกไปนานๆนะคะนี่แล้วก็วันนี้เนี่ยจะได้กลับบ้านไปกินข้าวฝีมือคุณแม่แล้วนะครับวันนี้งดกินข้าวนอกบ้านนี่งดกินข้าวนอกบ้านจากคุณนานา

แล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับคุณฟาน่าเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยชอบเพลงนี้เลยขอเพลงนี้ให้กับคุณแม่แสดงว่าคุณแม่เป็นคนชอบเต้นเนาะสายแดนซ์นะ

เพลงต่อไปนะครับส่งมาโดยคุณแม่ป้อมเนี่ยแม่ป้อมบอกว่าขอเพลงนี้ให้กับลูกสาว3คนสาว

0: ข้อความนี้น่ารักมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าข้อความจากคุณพลวัตบอกว่าเขาเซอร์ไพรส์คุณแม่อายุ87โดยให้หลานชายเนี่ยขับรถไปรับไปทานอาหารทะเลเขาบอกคุณแม่เนี่ยชอบทานอาหารนอกบ้านมากๆนะครับก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่น่ารักมากๆนะครับส่วนวันแม่ปีนี้นะใครไม่รู้จะเซอร์ไพรส์คุณแม่ยังไงหรือว่าไม่รู้จะให้อะไรใช่ไหมบางคนก็ตันเนาะตันไม่รู้จะให้อะไรปีนี้ลองให้บัตรคอนเสิร์ตไหมคุณผู้ฟังเอ้ยคุณแม่คนไหนที่ไม่เคยเลยนะชีวิตนี้ไม่เคยไปคอนเสิร์ตนะลองไปสักครั้งไหมล่ะเออคอนเสิร์ตนี้ผมเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตศิลปินที่อยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยเติบโตมากับคุณแม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลียงเฉพาะกิจนะพี่ดีพี่แตงพี่เจี๊ยบนะครับหรือจะเป็นเมื่อกี้เลยสาวสาวสาวอย่างนี้เออหรือจะเป็นพี่เบิร์ดกับฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดานะครับพี่ปั่นไพบุญเกียรติพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์นะครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคุณฟังซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยน่าไปมากๆเพราะว่ากว่าจะรวมตัวศิลปินเหล่านี้มาได้เนี่ยมันยากมากๆคุณผู้ฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองชวนคุณแม่ไปไหมล่ะนะครับซึ่งเขาเนี่ยจำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับวันแสดงเนี่ยมีแค่1รอบเท่านั้นนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับที่พารากอนฮอลล์นะครับ 4:00 น.รอบเดียวเท่านั้นถ้าเกิดใครไม่รู้จะเซอร์ไพรส์คุณแม่ยังไงลองซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็จูงมือคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตไหมล่ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้ปิดท้ายด้วยข้อความนี้แล้วกันนะฮะจากคุณณัฐวิรัตนะครับเขาบอกว่าขอเพลงนี้ให้กับคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือที่สุดของลูกคนนี้ค่ะ

ดูจากเวลาได้สักหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังก่อนจะไปฟังเพลงสุดท้ายชั่วโมงนี้นะฮะข้อความนี้ก็ผ่านตามาพอดีผ่านตามาพอดีก็บอกว่าวันนี้พวกเราจะพาแม่ไปกินข้าวนี่แล้วก็ให้แม่จ่ายคุณจิรัตน์นะครับน่ารักดีนะฮะให้คุณแม่จ่ายด้วยเหรอโอ้เราเลี้ยงสิเราต้องเลี้ยงคุณแม่สิเนาะโอ้เราทำงานหาเงินได้แล้วเราต้องเลี้ยงคุณแม่สิเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็เลี้ยงเรามาแล้วไงนะ อ่ะปิดท้ายจริงๆนะครับกับข้อความนี้แล้วกันคุณวรพรเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ยูขอเพลงทีละน้อยให้กับลูกทั้ง3คนค่ะน้องโลมาน้องปลาทูน้องปลาดาวนะครับตอนนี้เนี่ยคุณแม่กำลังทำกับข้าวกินกันฉลองวันแม่กับครอบครัวนะครับอยากบอกว่าแม่คนนี้เนี่ยรักลูกทั้ง3คนมากๆแม่จะคอยซัพพอร์ตลูกในทุกๆเรื่องจ้าแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทุกๆคนที่ฟังเพลงนี้พร้อมกันนะจ๊ะนะครับวันนี้ก็สุขสันต์วันแม่ด้วยนะครับลาไปด้วยเพลงนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ฝนตกทีไรรู้สึกเหงาๆเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โอมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสุดแล้ว
4: Love you mama Love you papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: 1 2 3 go
7: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
9: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
10: ้มารออยู่แล้วค่ะรินสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็เปิดข้อมูลค่ะเรื่องของความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งการขยายตลาดส่งออกการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตแล้วก็การเข้าถึงวัตถุดิบที่เป็นต่อภาคอุตสาหกรรมก็ส่งผลให้การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ FTA ยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนภาคการค้าและการผลิตของไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ FTA 18ประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 243,669 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 121.8 นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.3 ของการค้าไทยกับโลกค่ะเดี๋ยวเราติดตามได้กันต่อค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวกันนะคะ
9: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

สวัสดี12สิงหาคมค่ะสวัสดีรอบ2ด้วยอันนี้ขึ้นมาบอกว่าพี่อ้อยจู่หัวเพลงแรกน้ำตารื้นเลยอ่ะสำหรับวันแม่อ๋อโลกทั้งใบใช่ไหมด้วยความตั้งใจค่ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้เริ่มต้นวันแม่ด้วยเพลงอะไรดีนะเอาโลกทั้งใบแล้วกันตามมาด้วยพิงค่ะที่สุดแล้วเราก็ต่างพิงกันไปพิงกันมาเวลาไปพูดให้น้องๆตามโรงเรียนฟังก็จะพูดเสมอว่าเราคือหัวใจพ่อแม่นะอย่ายอมให้ใครทำอะไรแย่ๆหัวใจพ่อแม่เจ็บกว่าเราเยอะเลยสุขสันต์วันแม่นะคะทุกคนอยู่ด้วยกันค่ะ4ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3ถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยนะคะเพลงเพราะเพลงไหนที่อยากฟังหรือแม่หนูชอบเลือกได้ส่งมาในแอปเอทางฟังฟินนะคะ

0: ุกครั้งเวลาถึงวันแม่หรือวันพ่อก็ตามทีนะคะเวลาพูดถึงว่ามีอะไรอยากบอกแม่บ้างขอเพลงอะไรคุณแม่บ้างนิดนึงอะค่ะใจพี่อ้อยจะแบ่งไปอีกส่วนนึงคือแอบเห็นใจคนที่ไม่มีคุณแม่อยู่ข้างๆแล้วหรือว่าไม่มีคุณพ่ออยู่ใกล้ๆแล้วนะคะก็ได้แต่บอกไปว่าไม่เป็นไรนะยังไงก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะอยู่ข้างกายหรือเปล่าแต่อยู่ในใจเสมออยู่แล้วเนาะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ดูเพลงโปรดของคุณแม่หลายๆคนจะเป็นพี่เบิร์ดซะเยอะมากนะคะอันนี้บอกว่าคุณแม่ชอบเพลงนี้มากเพราะว่าลูกๆทำงานไกลอ๋อไหนเล่าสู่กันฟังนี่มันใช่เลยเนาะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: นะคะข้อความนี้คุณแม่ก็ชอบดูพี่เบิร์ดเหมือนกันนะบอกว่าพาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตบ่อยมากเลยแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมา13ปีแล้วนะครับไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ฟัง Green Wave หรือมีเพลงพี่เบิร์ดเล่นให้ฟังอันนี้บอกว่าคิดถึงมาม่าคนบนฟ้าพรุ่งนี้ครบรอบการจากลาพร้อมกับวันเกิดของมาม่าด้วยดีใจที่ได้ดูแลช่วงเวลาสุดท้ายตลอด1ปีกับโรคมะเร็งปอดนะคะไม่ว่าจะยังไงมันมีความเสียใจอยู่ในนั้นนะแต่จะเสียใจแค่ไหนก็ตามอย่าลืมความภาคภูมิใจในการได้ดูแลและส่งท่านอย่างดีที่สุดนะคะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มีเพลงใหม่ของเมอร์ค่ะเพลงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเพลงของคนที่กำลังติดอยู่ในวังวนของความทรงจำรู้นะว่ามันเจ็บอะแต่ทำไมไม่รู้เรามักจำเรื่องเจ็บได้ดีกว่าเรื่องที่มีความสุขค่ะถ่ายทอดออกมาเป็นแนว R&B นะคะชวน Black Heart มาช่วยเพิ่มเสน่ห์ในท่อนกรูฟด้วยลองฟังดูค่ะขึ้นใจ

มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มินิวิตาวอนมินิวิตาวอน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มินิวิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: อันนี้ส่งข้อความมายาวเลยนะคะแล้วบอกว่าคุณแม่ชอบฟัง Green Wave มากถ้าเป็นไปได้พี่อ้อยอ่านออกอากาศได้ไหมได้สิคะวันนี้นั่งฟังกันได้ทั่วๆเลยค่ะวันหยุดของหลายๆคนด้วยน้องบอกว่าตั้งแต่จำความได้แม่ไม่เคยตื่นหลังหนูเลยแม่จนถึงทุกวันนี้ที่หนูเป็นแม่ลูกสองแล้วนะอาม่าหรือว่าแม่ก็ยังตื่นก่อนลูกสาวและหลานเหมือนเดิมแม่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกจำได้ว่าตอนเด็กๆ เวลาพวกเราไปทานข้าวนอกบ้านถ้าเมนูอะไรอร่อยแม่เนี่ยตักเข้าปากปั๊บรู้เลยว่าใส่อะไรบ้างจริงนี่เป็นสกิลที่สุดยอดมากกลับบ้านมาปั๊บทำให้ลูกๆทานอร่อยกว่าที่ร้านด้วยจนถึงวันนี้ที่หนูทำงานพอที่จะเลี้ยงดูแม่ได้แล้วให้แม่หยุดทำงานแม่มาช่วยเลี้ยงหลานเคยถามแม่ว่าแม่ไม่เหนื่อยหรอเลี้ยงลูกว่าเหนื่อยแล้วเลี้ยงหลานซนๆเนี่ยเหนื่อยกว่าอีกนะแม่ตอบเหนื่อยนอนเดี๋ยวก็หายแม่รู้ว่าเองเหนื่อยกว่าแม่อีกทำงานหาเงินแค่พูดคำนี้หนูมีน้ำตาไหลเลยรักแม่ที่สุดในโลกขอให้แม่แข็งแรงอยู่กับหนูและหลานไปนานๆที่สำคัญเดี๋ยวรอรับเงินไปช็อปของใน TikTok ได้เลย เก็บเงินปลายทางเย็นนี้นะแม่น่ารัก

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรารินสายยาทิพย์พระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับคานพระเกียรติก้องซองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะชั่วโมงหน้ามีเพลย์ลิสต์พี่อ้อยด้วยนะไหนๆเป็นวันหยุดแล้วนะคะย้อนกลับไปเป็นคลับไฟเดย์ในวันแรกดีกว่าคลับไฟเดย์ตอนแรกเลยที่เกิดขึ้นที่ Green Wave ค่ะเราใช้ชื่อตอนว่ารักเขาเท่าเพลงไหนคือตอนนั้นพี่อ้อยมีหนังสือด้วยแล้วก็ใช้ชื่อนี้เลยค่ะรักเขาเท่าเพลงไหนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเลือกเพลงสักเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าฟังเพลงนี้ทีไรคิดถึงเขาคนนั้นตลอดเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะทยอยส่งรายชื่อเพลงได้ก่อนตั้งแต่ชั่วโมงนี้ส่งมาในแอปเอทามฟังฟินก็ได้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังข่าวเพลย์ลิสต์พี่อ้อยรักเขาเท่าเพลงไหน
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทอุ่นรอดบริเวอรี่จำกัด
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ช
9: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบการทำประกันภัย
5: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดย
7: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะเอา AI ขั้นสูงมาใช้นะคะภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์ในเชิงรุกเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และก็โจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วก็ทำให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องเอา AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าอย่างก็ตามนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

รารู้ว่าเรารักใครและรักมากแค่ไหนนะคะความยากคือเราไม่รู้ว่าจะมีเวลานานแค่ไหนที่ได้รักกันแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้รักเขาท่อเพลงไหนเพลย์ลิสต์พี่อ้อยอ่ะหลายคนเลือกเพลงนี้เลยคือรักนานๆงานจากโดมจารุวัฒน์นะคะอันนี้บอกว่าเพลงรักนานๆของโดมค่ะพี่อ้อยได้ยินเพลงนี้แล้วคิดถึงลูกกับคนข้างๆอยากให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ที่สุดให้คนที่เรารักดูแลกันแบบนี้ไปนานๆแต่นั่นแหละค่ะทำดีที่สุดในจุดของเราหลังจากนั้นแล้วแต่ฟ้า

ังยังไงก็ได้บรรยากาศทะเลนะคะนี่คือให้เธอกันจากพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลค่ะสนุกกันใหญ่เลยรักเขาเท่าเพลงไหนมีทั้งเพลงหวานๆเพลงเศร้าๆก็เยอะนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยวันนี้วันเกิดลูกสาวน้องน้ำมนต์อายุครบ19แล้วว้าวอยากให้อวยพรวันเกิดให้น้องน้ำมนต์หน่อยครับไม่รู้น้ำมนต์จะฟังอยู่หรือเปล่านะคะน้ำมนต์

0: โอ้วันคล้ายวันเกิดหนูตรงกับวันแม่ด้วยนะคะขอให้เป็นหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ที่แข็งแกร่งแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆยิ่งหนูมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ยิ่งมีความสุขมากกว่าหนูหลายเท่า
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ิหลายๆคนวันนี้ไปรับจะเรียกเค้กก็ไม่ใช่สิรับวุ้นของคุณแม่เรียบร้อยใช่ไหมคะอันนี้บอกว่าฝ่าฝนไปรับขนมให้คุณแม่อร่อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยโหยินดีมากเลยนะคะที่ซีซันเฮาส์ค่ะวันนี้น้องๆที่นั่นก็ทำแบบว่าทำวุ้นกันมือขวิดนะคะต้องใช้คำนั้นเลยนะพี่ก็สั่งให้คุณแม่เหมือนกันและที่สำคัญคือมันหวานน้อยๆแต่มันอร่อยมากนะคะยินดีค่ะแจกกันไปรับกันไปเมื่อวานนี้บางคนให้ส่งไปให้ที่บ้านบางคนไปรับเองกับมือต้องใช้คำว่าฝ่าฝนเพราะฝนตกหนักหลายพื้นที่

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: บางคำไม่มีอะไรพิเศษนะคะแต่ถ้ามาจากใจอ่ะยังไงยังไงก็พิเศษเนาะปิดท้ายที่คำเฉยๆค่ะ Big and the Super Band นะคะขอบคุณในการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ด้วยรักเขาเท่าเพลงไหน
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
6: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
4: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผัวหน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ต้นชั่วโมงนี้ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันอยู่นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ค่ะเริ่มปฏิบัติการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและการทำผิดระหว่างประเทศแล้วไปจนถึงวันที่31ตุลาคมค่ะโดยเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินการให้กู้ยืมเงินส่วนตัวที่ผิดกฎหมายรวมถึงพนันออนไลน์นอกจากนี้นะคะยังวางแผนปราบปรามอาชญากรที่อวดความมั่งคั่งทางออนไลน์ซึ่งได้มาอย่างผิดกฎหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้สาธารณชนขณะเดียวกันก็จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดสังเคราะห์นะอย่างเช่นเคตามีนแล้วก็องค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังวางแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับชุมชนชาวต่างชาติสถานที่ทำงานรวมไปถึงย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราติดตามกันต่อค่ะมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
6: Green News
8: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ใครอยู่ระหว่างการเดินทางนะคะเพลงแนวนี้ประกอบการเดินทางได้ดีดีเนาะชั่วโมงที่แล้วค่ะบอกแล้วว่าให้เป็นรักเขาเท่าเพลงไหนนะคะชั่วโมงนี้ยังยาวมายังต่อเนื่องเลยอันนี้บอกว่าขอเพลงนี้ให้กับภรรยาหน่อยในฐานะแม่ของลูกสาวเธอสุดยอดอดทนกับผมและลูกอุ๊ยทำไมอยู่กับเราต้องอดทนขนาดนั้นล่ะคะและเตือนสติในยามที่ผมผิดพลาดอยากบอกว่ารักมากขอบคุณมากมากมากดวงใจของครอบครัวนะคะขลงท้ายมอเป็นผู้ชายใต้ปีกขอเพลงนี้ให้ภรรยาด้วย

0: ติดไซเรนนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะพวกเราคือช่วยกันส่งข่าวเมื่อวานนี้เราแจกกันนะคะกับวุ้นวันแม่เนาะที่ร้านซีซันเฮาส์นะคะนี่อันนี้ก็ไปรับมาแล้วบอกว่ากำลังไปเอาไปส่งให้กับคุณแม่แต่ละบ้านอยู่พี่ๆน้องๆที่ซีซันเฮาส์น่ารักมากทุกคนเหนื่อยมากแต่ยังยิ้มแย้มสดใสตั้งใจจะไปอุดหนุนบ่อยๆเลยค่ะโอ้ยดีเลยค่ะอันนี้บอกว่าขอบคุณครอบครัวดีเจน้องโกขอบคุณน้องโกด้วยและขอบคุณกรีนเวฟด้วยยินดีที่สุดนะคะถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เราสามารถส่งต่อให้กับคุณแม่ได้ด้วยนะและขนมอร่อยจริง
1: Covernight โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: ฝนตกหลายพื้นที่มากเลยนะคะใครก็ตามอยู่ในระหว่างการเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยใช้สติเยอะๆนะอันนี้บอกว่าเดินทางมาตากยังฟังกรีนเวฟอยู่นะครับขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนร่วมทางกันไป

ี่ยค่ะจะเข้ามาในไลฟ์นะคะแก้ววิชญานีแล้วก็น้องแกลนทั้งสองเคยมาเข้ามาในไลฟ์ด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงนี้เอาไว้กับคิดถึงนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: ีถามถึงแล้วก็มีทวงค่ะเมื่อไหร่จะได้ฟังโบกี้ไลออนและว่านวันวานรอหน่อยรอหน่อยเมื่อไหร่ก็ตามบรรยากาศทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์นะคะจะชวนให้ไปดูกันใน YouTube ของ A-Time ด้วยรวมไปถึงบรรยากาศหลายๆเพลงจะเอามาเปิดให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้ยัง
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ด้วยความตั้งใจเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดด้วยค่ะแต่ว่าหลายๆคนไม่หยุดฟังกรีนเวฟแล้วก็ส่งข้อความกันมาเยอะเลยจะพยายามเอาใจให้ได้ทุกข้อความนะคะอันนี้บอกว่าคุณแม่เดินทางไกลมา4ปีแล้วพี่อ้อยเลือกเพลงให้หน่อยไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าคุณแม่จะอยู่ตรงไหนอยู่ในใจเสมอค่ะรับรอง

0: รวมกันหลายๆอารมณ์นะคะมีคนอยากเลือกเพลงคลาสสิกคลับแต่บอกว่าพี่อ้อยขอแบบโยกๆได้ไหม
1: yeah, yeah.
0: ได้สิ
1: good.
0: เอาใจแล้วก็เสิร์ฟทุกอารมณ์อยู่แล้ว
1: yeah.
0: ฟังเพลงด้วยกันเรื่อยๆนะคะถึงทุ่มหนึ่งนะ
1: yeah, yeah.

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: น่าจะเป็นเพลง90ที่ถูกใจคุณนะคะเป็นเพลงประกอบการออกกำลังกายได้ดีใช่ไหมไม่รักก็บ้างอ่ะจากมอสค่ะนี่คือ Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ใครชอบลุ้นและชอบออมมาทางนี้ได้เลยนะคะลุ้นได้แล้วก็ออมได้เงินต้นไม่หายด้วยเปิดล็อกทุกความเสี่ยงค่ะสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีค่ะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิตอลด้วยลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งเลยนะรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนค่ะถ้าคุณซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเขาการันตีว่าคุณได้รับเงินรางวัลขั้นต่ำอยู่แล้วทุกเดือนนะคะ480บาทอันนี้ได้แน่ๆถ้าเกิดว่าคุณซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยแต่ถ้าคุณถอนก่อนครบกำหนดอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขากดซื้อด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ง่ายมากนะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: สำนึกซาบซึ้งการุณอุ่นสวงรารินสายหยาดทิพย์พระไทยสื่อไพศาลพระพันปีหลวงดวงใจประชาตราบกาลนานโลกขับขานพระเกียรติก้องสองสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทยมาร์เก็ตเพลส2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทยสกายช็อปครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทยมาร์เก็ตเพลส2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร 027407400

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytec Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytec 02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: 1 2 3 4
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิป
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บประกันติดโล
11: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
12: พี่โอหนูชอบพี
11: ่ยูชอบไอเหรอ
12: ชอบมากพี่โอ
11: ยูชอบไอจริงๆนะ
13: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
11: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
14: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: กลับมาเจอกันค่ะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเขาเปิดข้อมูลนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดเลยนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 20.96 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมของเดือนเดียวกันที่ 20.89 องศาเซลเซียสเมื่อปี2566ซึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีอุณหภูมิสูงผิดปกติเป็นวงกว้างคือเป็นพื้นที่ที่กำลังเกิดภาวะเอลนีโญแล้วก็คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้นะคะนอกจากนี้บริเวณน่านน้ำรอบทวีปยุโรปอุณหภูมิก็สูงผิดปกติเหมือนกันส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากในหลายพื้นที่เลยค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ที่ทำให้เราจดจำได้มากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรักที่เริ่มต้นอย่างหวือหวานะคะแต่ว่าคือความรู้สึกที่ค่อยๆเติบโตขึ้นจากคำว่าเพื่อนค่ะและนี่ก็คือเสน่ห์ของ Class Crush Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อซีรีส์วัยรุ่นนะคะที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสกับช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะเคยผ่านนะคะทั้งมิตรภาพความสับสนความฝันและก็ความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวคุณผู้ฟังดูย้อนหลังได้นะคะทางแอปวันดีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลีอิดและพัตเตอร์ค่ะเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นเพียงเพื่อนแต่ว่าพอทั้งคู่เนี่ยต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นความใกล้ชิดก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความผูกพันจนทำให้ทั้งคู่ต้องตั้งคำถามกับหัวใจของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่เนี่ยยังเป็นคำว่าเพื่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าคือนอกจากเรื่องราวความรักที่ชวนลุ้นแล้วเนี่ยนะคะซีรีส์ยังถ่ายทอดบรรยากาศของชีวิตในวัยเรียนมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนการค้นหาตัวตนและก็การเติบโตในช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเรียนรู้ทั้งโลกแล้วก็หัวใจของตัวเองค่ะก็ทำให้ทุกโมเมนต์เนี่ยดูเรียบง่ายแต่ว่าเต็มไปด้วยความหมายถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาซีรีส์ที่ดูแล้วทั้งอมยิ้มอบอุ่นหัวใจแล้วก็ชวนให้นึกถึงช่วงเวลาที่เคยแอบชอบใครสักคนหรือว่าเคยมีเพื่อนคนนึงที่พิเศษกว่าคนอื่น Class Clash Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อคืออีกหนึ่งเรื่องที่บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะคะดูครบทั้ง 4 EP ได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีค่ะเพราะว่าบางครั้งคนที่ทำให้เรารู้จักความหมายของคำว่ารักอาจจะเป็นคนเดียวกับที่เราเคยเรียกว่าเพื่อนสนิทมาตลอดนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
2: ้มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: นี่ออกมาแต่ละเพลงนี่โดนๆทั้งนั้นเลยนะคะงานจากเพอร์พิชค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะและก่อนหน้านี้มีเป๊กผลิตโชคด้วยกับนี่แหละความรักค่ะชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะและ Drive You Home ต่อให้เป็นวันหยุดวันนี้ก็แจกนะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทค่ะกับเพลงเพราะที่คุณอยากฟังที่สุดในช่วงเย็นๆของวันแม่ค่ะอยากฟังเพลงไหนส่งได้เลยแอป A Time ฟังฟินนะคะบอกชื่อเพลงบอกเบอร์โทรกลับแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกัน
1: Green Wave 106.5

นไทยมักเป็นอะไรกับแฟนเก่าค่ะเวลาผ่านไปปั๊บแม่ความทรงจำบางอย่างยังชัดเจนอยู่เลยจะคิดถึงแฟนเก่าก็ได้นะคะแต่ถ้าถึงตอนเนี้ยก็อย่าเพิ่งดึงแฟนใหม่เข้ามาเร็วๆก็แล้วกันแฟนเก่าอีกเพลงงานจากแบงค์คลาชค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตุ้มมะมี่

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันFriday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: นี่มาแจากสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทดีกว่านะคะวันนี้วันแม่นะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ค่ะที่ทิปอินชัวร์นะ

0: คะไหนดูซิผู้โชคดีของเราคุณนุชมา สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สุขสันต์วันแม่นะ
1: ขอบพระคุณค่ะส
0: ุ
1: ขสันต์วันแม่เหมือนกันเช่นกันนะคะพี่ออน
0: ได้เลยค่ะเดินทางไปไหนคะเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะ
0: อ๋ออยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านวันนี้นุชอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะของพี่ดาเอ็นโดฟินค่ะ
0: อยากส่งให้เพลงอยากส่งเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็คงจะต้องเป็นแม่ค่ะเพราะว่าเพลงนี้ทุกครั้งที่ร้องแม่จะอยู่ด้วย
0: อ๋อแล้ววันนี้ล่ะวันนี้ได้ฟังด้วยกันไหมคะ
1: วันนี้แม่อยู่ขอนแก่นค่ะหนูอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: โทรไปยังโทรไปยัง
1: โทรไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: นะคะวันนี้คำถามต่อไปโอนไปยัง
1: โอนไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ
0: เห็นไหมคะความรักความอบอุ่นบางทีก็ต้องใช้สตางค์บ้างนิดหน่อยมีอะไรอยากบอกคุณแม่บ้างคะเดี๋ยวแม่เปิดเพลงนี้ให้ฟัง
1: ก็รักแม่เสมอค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนที่คอยปลอบโยนดูแลเรามาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เขาก็สอนให้เราเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่น
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแม่เป็นคนที่แบบมีพระคุณสำหรับรถมากๆแล้ว
0: เนาะจะโต
1: ขอบคุณมากขอบคุณแม่มากๆเลยค่ะ
0: จะโตขนาดไหนก็ตามนะคะแม่จะพร้อมโอ้เราเสมอไม่ว่านุชจะเสียใจในเรื่องอะไรก็ตามนะคะส่งเพลงนี้ให้คุณแม่ด้วยแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของนุชนะคะติดต่อรับได้เลยนะ
1: ขอบพระคุณนะคะพี่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะยินดีได้คุยกันในวันดีๆแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแจกกันอยู่ทุกเย็นอยู่แล้วค่ะ Drive You Home นะคะส่งท้ายด้วยกันเพลงนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังน้องเฟียสกันต่อนะคะเพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave จะเป็นดีเจช่วงไหนก็ตามพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: ลองร้องอีกรอบหนึ่ง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
5: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
14: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
15: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Calvin Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกอมีโอกอแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกออาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8ไม่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องการทำประกันภัย
5: เร่งรีบตองนี้
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ทแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ท
8: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
11: คา

0: ดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากกับดีเจอ่านผัวหน้าที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
2: Green News
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
4: กลับมาติดตามกันต่อค่ะเวลาของ Green News กับลินสุทินาถทองชื่น Nvidia ค่ะยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากสหรัฐได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6สถาบันการเงินชั้นนำใน Wall Street นะคะจัดตั้งแพลตฟอร์มสนับสนุนทางการเงินด้านการประมวลผลโดยตั้งเป้าระดมทุนจากนักลงทุนกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลและก็โครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกโดยโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้กลุ่มนักพัฒนา AI ระดับแนวหน้าองค์กรธุรกิจหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ชิปของ Nvidia ได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และทุนเอกชนได้รับโอกาสการลงทุนระยะยาวที่มีผลตอบแทนผูกกับปริมาณการใช้งานจริงค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่

หรือนี้สาวจากลุลานะครับก่อนหน้านี้มีวิสานริสานะครับชอบกลับได้ยังนะครับก็มาเปิดกันต้นชั่วโมงนี้ครับเป็นต้นชั่วโมงของกลางสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดด้วยนะครับหลายคนบอกว่าแปลกๆจังหยุดกลางสัปดาห์ปกติจะแบบกลางสัปดาห์นี่เป็นจังหวะที่แบบเข้มข้นที่สุดเลยแต่ว่าวันนี้ได้เบรกก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราได้พักเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมแต่ละคนทำอะไรกันบ้างนะถ้าเกิดได้พักหลายคนคงจะแบบเลือกจะแบบเซลฟ์แคร์คือดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันแม่ด้วยหลายคนก็อาจจะไปใช้เวลากับคุณแม่นะครับเพราะยังมีช่วงเวลาดีๆได้อยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ได้มีโอกาสใช้เวลานั้นไม่เป็นไรก็เอาโอกาสนั้นเวลานั้นเนี่ยมาฟูมฟักตัวเองก็ได้หรือว่าส่งความรักไปรอบๆก็ถือว่าใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับชั่วโมงนี้นะครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าอยากให้ช่วยเติมเพลงมาให้ด้วยใครอยากจะฝากมาก็ได้นะครับส่งข้อความมาผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินครับเฟซอยู่เป็นเพื่อนทุ่มหนึ่งจนถึงสามทุ่มวันนี้สั้นๆเพราะว่ามีคลับอินสไปร์เดย์นะครับแต่แน่นอนวันนี้ไหนๆว่าเป็นวันแม่แล้วนะครับข้อความพิเศษที่อยากจะส่งถึงคุณแม่วันนี้เราไปดูใน IG Green Wave เขียนว่าวันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเมื่อก่อนแม่ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยวันนี้เข้าใจแม่มากขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วมีเรื่องไหนที่เราเข้าใจแม่มากขึ้นบ้างอยากจะแชร์ส่งข้อความมาบอกกันได้เดี๋ยวเฟซอ่านออกอากาศให้ฟัง

ครับเพลงนี้ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เพลงเพราะมาแบบสบายๆเลยวันนี้นะครับเพลงทีละน้อยจากเฮอร์สนะครับแล้วก็มียินดีจากซาร่าสโลล่าด้วยมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณแม่ต้องอมข้าวก่อนที่จะป้อนให้เรานะครับหรือว่าบางทีต้องแบบมีเอามืออังๆก่อนเพราะทุกวันนี้เวลาป้อนข้าวเองก็ต้องมีการเทสอุณหภูมิก่อนเพราะว่าเป็นห่วงลูกเป็นอีกมุมนึงนะครับที่เราเข้าใจมากขึ้นตอนที่เราเปลี่ยนบทบาทแล้วด้วยเหมือนกันเนาะ

0: เพลงนี้ลิปตากับเมินนะครับคอลแลบกันแล้วก็ก่อนอันนี้มีแสงแรกด้วยจากองศาทิทัศน์นะครับเอามาฝากกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณเพลงเพราะหลายๆเพลงที่ช่วยกันส่งเข้ามาด้วยปลายชั่วโมงนี้ครับมีกู๊ดนิวส์มาฝาก
1: กู๊ดนิวส์
0: วันนี้นะครับก็เข้าใจแหละว่าหลายๆคนก็ตั้งใจทำงานนะครับบางคนก็มีแผนชีวิตที่ตั้งใจทำมาอย่างดีเลยแล้วทุกอย่างก็คือเข้าเป้าตลอดว่าสะสมเข้าไปแบบนี้นะวางแผนแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตต่างๆนะครับก็หลายคนก็ทำมาได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆเข้ามาหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ของเศรษฐกิจหรือว่าสภาพของการทำงานที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันก็ทำให้แผนของเราชะงักได้แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยการมีประกันชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ารองรับแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับความครอบครัวของเราแล้วก็แผนในการวางแผนต่อไปในอนาคตด้วยประกันที่น่าสนใจครับวันนี้พูดถึงซัมซุงประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณครับให้ชีวิตคุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะโดยเฉพาะของคุณเลยนะครับแมทช์กับความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
3: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มพิงค์นอยส์ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์ Green Morning Show
5: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายDear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
9: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
10: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
8: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
10: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
8: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
7: คาเมโลซีคาเมโลซา
11: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: พาช่างพังพาไปมู
6: ปัดพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ยูทูบเอทามยูดีเฟซบุ๊กและติ๊กต็อกคชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: 1 2 3 go
9: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
11: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
12: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: านแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
2: เวลาของ Green News นะคะยังคงเจอกันกับดินสุทินาถทองชื่นสำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนเขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วงเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณาของจีนมีรายได้อยู่ที่ 1.04 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 11.3% ค่ะโดยการวางโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของรายได้ซึ่งรายได้ส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่ 6.12 แสนล้านหยวนเพิ่มขึ้น 25.3% นะคะแล้วก็คิดเป็น 86% ของรายได้จากการวางโฆษณาทั้งหมดส่วนรายได้จากการวางโฆษณาในภาพยนตร์อันนี้ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

เพลงนี้บอกลาไม่ลงนะจากพีทพลนะครับเพลงอยู่นี่แต่ว่าตัวอยู่ออสเตรเลียนะฮะไปเรียนต่อที่นั่นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักธุรกิจเปิดร้านอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะครับสองทุ่มกว่าที่นี่แล้วขอบคุณข้อความมาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเลยนะครับที่ฝากกันเข้ามาบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องน้ำมนต์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังฟังอยู่หรือเปล่านะครับบอกว่าฝากอวยพรวันเกิดให้น้ำมนต์ด้วยอายุครบ19ปีแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะครับอันนี้เป็นข้อความที่คุณพ่อส่งเข้ามาให้นะครับน่ารักจังเล

โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

ั้ง2เพลงเอาเพลง2เพลงที่ชื่อว่าหลับตาทั้งคู่มารวมกันครับเวอร์ชันหนึ่งของพี่แต้มฉลาดอีกเวอร์ชันหนึ่งของพี่ป้อมออโตบานนั่นเองนะครับนี่คือคัฟไนท์ครั้งหนึ่งที่เป็นเพลงที่ระดับมาสเตอร์จริงๆหาฟังได้ที่ Green Wave นี่แหละ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: วันนี้ DJ Playlist ของเฟียสนะครับยังไม่จบนะครับเมื่อกี้เพลงเก่งไม่พอจากพี่พีกวิดก็เอาเท่าที่ไหวในแต่ละวันก็แล้วกันว่าแต่ละวันเราก็เก่งไม่เท่ากันนะครับผ่านได้ในแต่ละวันก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่มันยากที่สุดบางวันรู้สึกว่าโหโจทย์ที่บอกว่ารักตัวเองบางวันมันก็ยากจังเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าค่อยๆดูแลใจตัวเองไปก็แล้วกันคนที่เราควรจะเป็นติ่งมากที่สุดให้กำลังใจมากที่สุดเวลาที่เราเป็นติ่งใครเนี่ยเราจะแบบโหเขาดูแบบเขาดูเศร้าจังเลยเราดูเข้าใจเขาจังเลยเราดูอยากให้กำลังใจเขาจังเลยเช่นเดียวกันนะครับเราต้องเป็นติ่งตัวเองก็คือต้องเข้าใจตัวเองต้องคอยให้กำลังใจตัวเองกันอยู่เยอะๆด้วยเหมือนกันวันนี้เฟซหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นคลับอินสไปเดย์แม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะครับมุมที่แบบเราเห็นก็จะเป็นมุมที่อยู่น้องมะลิน่ารักตลอดเวลานะครับมีความขำของคุณแม่นะครับมีความน่ารักของคุณลูกแล้วก็แบบใครของเก่งกันทั้งคู่เลยแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกมันมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเลยนะครับครีเอเตอร์คนนี้เขาทำงานกันเป็นครอบครัวเขาทำทีมเวิร์กกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฝากเพลงทิ้งท้ายเอาไว้มีคนถามถึงเพลงนี้เข้ามาพอดีจากวิลเลียมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตอน 1 ทุ่ม

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: สวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
6: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
5: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
6: และใกล้และใกล้
5: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
7: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มัมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู้วนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์หรือ MTI คาดการณ์นะคะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปีนี้จะขยายตัว 4.5% ถึง 5.5% เพิ่มขึ้นจาก 2% ถึง 4% ที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเกิดสงครามในตะวันออกกลางค่ะก็เนื่องมาจากกระแสความนิยมในเทคโนโลยี AI นะคะที่ช่วยหนุนการค้าแล้วก็ยังช่วยชดเชยผลกระทบจากสงครามด้วยโดย MTI บอกว่ากระแสการลงทุนใน AI ทั่วโลกแข็งแกร่งกว่าที่คาดการเอาไว้ส่วนในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ก็คาดว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เร่งตัวขึ้นอีกจะช่วยเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของประเทศต่างๆที่มีระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีโลกค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้ากับเวลาของ Green Update นะคะ
8: Green News
10: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
12: ตอนที่ท้องน้องแล้วเดินหน้าไปสู่การที่เขากำลังจะลืมตามองโลกแบบที่เรารู้กำหนดแล้วตามปกติมาตรฐานมีความกังวลไหม
13: มีค่ะตอนนั้นเราเพิ่งกู้บ้านผ่านด้วยผ่อนบ้านมาได้ประมาณปี2ปีแล้วอยู่ๆน้องมะลิมาเราเป็นแม่แล้วอะเราจะหาช่องทางหาเงินยังไงจนมาปีที่แล้วที่เรารู้สึกว่าโอเครายได้มันพอๆกับเงินเดือนละ
12: ครับ
13: ก็ถึงได้ถึงจุดที่ตัดสินใจออกได้
12: เขาเปลี่ยนชีวิตเรามาก
13: ก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาเป็นเหมือนนางฟ้าเหมือนรีวิวของหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ติดกล้องอยู่ละก็คือเหมือนถ่ายเก็บถ่ายอะไรอยู่ละครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับว่าลูกร้องฟิลมันเหมือนแบบพุ่งพ่านมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกคือมันเหมือนจะระเบิดออกมาแล้วก็เลยแบบลุงเชิดไปไหนทำอะไรแกงอะไรทอดปลาเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
12: ซึ่งจริงเราคุยกับกำแพง
13: กำแพงประตูไม่มีใครอยู่ข้างหน้าม
12: ันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง
13: ก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นว่าลุงเชิดไม่มาหรอเนี่ยพี่เรียกด้วยนะแต่ลูกพี่มันไม่หยุดว่ะ
12: แต่มันก็จะมีบางคนที่อาจจะมองได้ว่าเอาเด็กมันเป็นจุดขาย
13: อยู่ที่เจตนาเราเลยล้วนๆค่ะพ่อแม่ทุกคนน่ะเชื่ออยู่แล้วว่าไม่มีใครทำร้ายลูกอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ให้ลูกดู ได้ด้วยนะลูกเราอาจจะเฮ้ยอ๋อนี่กูชอบกินผักมาอ๋อพ่อแม่กูพูดอย่างนี้นี่หว่ามันอาจจะเป็นความทรงจำดีๆของลูกเมื่อผ่านไปก็ได้บางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่ากูทำได้ฉันต้องทำได้เออเดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้แล้วก็ทำได้
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
12: สวัสดีครับขับ Inspire Day ครับกับมาเจอกันกับอันที่ Green Wave ทุกวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วก็ทุกช่องทางของเราเลยนะครับ YouTube Airtime แล้วก็ Application Airtime ฟังฟิตกันด้วยกับแขกรับเชิญของเรามาฟังอินสปิเรชันดีๆมาสัมผัสกับอินสปิเรชันดีๆจากแขกรับเชิญกับชีวิตจริงของเธอคนนี้ต้องบอกว่าตามกันเยอะมากหลงรักทั้งแม่หลงรักทั้งลูกหลงรักทั้งบ้านกันเลยพูดแบบนี้น่าจะพอเดาได้ว่าเป็นอินฟลูสายคุณแม่คุณลูกสายครอบครัวอุ่นๆกันมาแบบนี้เลยต้องบอกว่าณวันนี้ดังมากนะมีคนมารอขอถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแม้แต่คุณอ้อมสุนิสาก็แบบเธอเขาจะมาวันไหนเขาจะมาวันไหนเขาถามผมบ่อยมากเลยนะ
13: ฮะ
12: เพราะว่าอยากจะเจอจริงๆครับวันนี้คุยกันแล้วก็รู้จักกันมากๆแบบลึกๆมากขึ้นนะครับกับแขกรับเชิญของเราวันนี้แม่ไก่มัมมี่ชิกกี้สวัสดีครับแม่ไก่ครับ
13: สว
12: ั
13: สด
12: ี
13: ค่ะพี่อ่าน
12: สวัสดีน้องมะลีด้วยครับลูก
13: สวัสดีค่ะ
12: น้องง่วงเหรอลูกหนูง่วงเหรอเลิก
13: เพิ่งตื่นค่ะ
12: อ๋อจริงเหรอฮะ
13: หลับไว้ในฐานที่เข้าใจเพิ่งตื่นค่ะ
12: ก่อนอื่นถามแม่ไก่ก่อนแม่ไก่บอกว่าแม่ไก่กลัวพี่อ่านมากอ่ะพี่อ่านไม่เข้าใจอ่ะพี่อ่านข้องใจมากแม่ไก่ทำไมแม่ไก่กลัวพี่อ่านในเมื่อเราก็สายพ่อเหมือนกันไง
13: ค่ะ
12: อ่
13: คือด้วยเห็นผลงานที่ผ่านมาแล้วก็เห็นบารมีอะไรเงี้ย
12: ค่ะเอาบารมีอะไรทําไม
13: แล้วก็แบบว่าจุ๊บชับอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกแบบว่า
12: จริงเหรอภาพลักษณ์ผมไปสายฟาดเหรอผมถาม
13: มีความแบบว่ากลัวนิดนึง
12: จริงเหรอฮะคุณพ่อ
13: แต่พี่อ่านน่ารักมาก
12: พี่อ่านไปสายฟาดเหรอฮะคุณพ่อ
13: คุณพ่อ
12: พี่อ่านไปสายฟาดเหรอคุณพ่อ
0: คือปกติไม่ค่อยมีสาระ
13: กับพี่อ่านดูมีสาระ
12: ไม่สิเราก็คุยกันสบายๆไม่ต้องพยายามมีสาระนะ
13: ค่ะ
12: เป็นตัวเอง
13: อ๋อได้ค่ะ
12: ครับผม
13: ดีค่ะ
12: แต่จริงๆอ่ะย้อนกลับไปเลยเราเป็นคนคือถ้าเดินมาด้วยลุคเนี่ย
13: ค่ะ
12: ผมคิดว่าเราเป็น working woman มากๆเลย
13: อ๋อค่ะ
12: จริงๆแล้วเราเป็น
13: จริงๆก็แต่ก่อนหน้านี้ก็เป็น working woman ค่ะพี่อ่าน
12: ในระดับไหน
13: ก็ปานกลางค่ะเป็นผู้หญิงที่ทำงานหาเงินปกติเลยค่ะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ทำงานแล้วก็ต้องมีความแบบว่าแอคทีฟนิดนึงเพราะว่าสายงานที่เราทำมันต้องมีความแบบว่าหายอดค่ะก็ต้องมีความไฟความสู้นิดนึง
12: ก็เรียกว่าเป็นเซลล์เป็นพนักงาน
13: ใช่ค่ะ
12: เป็นพนักงานแบงค์
13: พนักงานธนาคาร
12: พนักงานธนาคารจนกระทั่งมีครอบครัว
13: ค่ะ
12: แล้วก็มีน้องมะลิ
13: ใช่
12: ตอนที่มีเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนครอบครัวเลยมั้งว่าจะมีเมื่อปีนี้อะไรยังไง
13: ไม่ได้วางแผนใช่ค่ะ
12: คือตั้งใจจะมีลูกแหละแต่ไม่ได้วางแผนไว้ว่ากี่ปีวันไหนยังไง
13: ไม่ได้วางแผนว่ามีปีนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตกันปกติค่ะแต่ว่าพอเขามาเราก็โอเคค่ะ
12: ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเปลี่ยนชีวิตเรามากหรือชีวิตเราเปลี่ยนมากใช้คำนี้ก็ได
13: ้ก็เขามาเปลี่ยนชีวิตเรามากดีกว่าก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาเป็นเหมือนนางฟ้าใช่ค่ะเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆเลย
12: ค
13: ่ะที่มา
12: ตอนสบายในล
13: ูกมาช่วยชีวิตคนคนนึง
12: เพื่อใครดูอยู่น้องอยู่ในเฟรมด้วยนะฮะเผื่อบางคนฟังแต่เสียงนิดนึงนะครับพี่อั๋นขอเล่าเท้าความสักนิดนึงพี่อั๋นเชื่อว่ามีคนที่เป็น FC เป็นแฟนๆเนี่ยรอฟังรอดูรอตามมาอยู่แล้วแต่เช่นกันอาจจะมีบางคนที่รู้จักหรือยังไม่รู้จักนะครับมัมมี่ชิกกี้เราเริ่มต้นคอนเทนต์ของการเป็นแม
13: ่ค่ะ
12: จากความตั้งใจไหมหรือเป็นความ
13: จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะมันเกิดจากการที่ว่าเราจริงๆเราก็เป็นคนที่เหมือนเราชอบถ่ายชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็พอเราท้องเราก็รู้สึกว่าเราต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างที่แม่ท้องต้องเจออารมณ์ฮอร์โมนความเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจทุกอย่างเราก็เลยถ่ายแล้วก็เอาไอ้จุดมุกที่มันแบบที่มันเป็นมุกที่แบบว่าเออคือแม่ท้องด้วยกัน
12: อ
13: ะมันจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเอามาแปลงเป็นเรื่องของความขำความตลกแล้วเราก็เหมือนทำคอนเทนต์แนวนี้มา
12: ตั้งแต่ก่อนคลอดตั้งแต่ตอนท้องเลย
13: ตั้งแต่ตอนท้องเลยค่ะ
12: แล้วตอนนั้นเนี่ยเราปักธงยังว่าฉันจะเป็นอินฟลู
13: ไม่ค่ะ
12: ก็ฉันถ่ายเ
13: รื่อยๆเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเลยก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะก็ถ่ายทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเผื่อแม่คนอื่นที่เขาท้องเหมือนเราเฮ้ยมันมาแบ่งปันความรู้กันหรือว่าเราไม่มีสาระอะไรที่จะไปมอบอะไรให้มากให้เขาอยู่แล้วนอกจากแบบว่าเราทำอะไรขำๆเป็นเสียงหัวเราะ
12: ซึ่งตอนนั้นมาแนววิชาการไหมให้ความรู้มีองค์ความรู้ไหมหรือไม่มีมีแต่องค์
13: มีแต่องค์ไร้สาระ
12: อ๋อเหรอจริงเหรอณตอนนั้นน่ะเราลาออกจากงานยัง
13: ยังค่ะ
12: แล้วตอนนั้นรู้ตัวหรือคิดเรียงว่าสงสัยต้องออก
13: ยังค่ะ
12: ยังเลยก็คิดว่า
13: เป็นคนที่ทู่ซีทำมาตลอดคือเราเป็นคนที่เราลำบากมาก่อนแล้วก็เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามาอยู่จุดเนี้ยทำงานตรงเนี้ยเรารู้สึกมีความแบบว่าฝังหัวว่ามันมั่นคงนะ
12: มัน
13: เราไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่กล้าที่จะไปทำอะไรใหม่ๆเลยเพราะกว่าที่เราจะได้มายืนจุดเนี้ยมันใช้เวลานานมากค่ะใช้เวลานานในการไอ้นี่นานมากกว่าที่เราจะมีเงินเดือนกว่าที่เราจะได้เงินเดือนมาถึงขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ออกค่ะตอนนั้นค
12: ่
13: ะ
12: ย้อนกลับไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ณวันนี้อัปเดตให้นะฮะณวันนี้น้องมะลิอายุประมาณ3ขวบ
13: 3ขวบค่ะ
12: ตอนนั้นย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณ4ปีโดยประมาณบวกลบนะคร
13: ับ
12: ตอนที่ท้องน้องแล้วเดินหน้าไปสู่การที่เขากำลังจะลืมตามองโลกแบบที่เรารู้กำหนดละตามปกติมาตรฐานมีความกังวลไหม
13: มีค่ะ
12: กังวลอะไร
13: เราตอนนั้นเราเพิ่งกู้บ้านผ่านด้วยเราเพิ่งกู้บ้านผ่านแล้วก็เราเพิ่งผ่อนบ้านมาได้ประมาณปี2ปี
12: เพราะฉะนั้นยังเหลือหนทางยาวไกล
13: ยาวไกลมากแล้วอยู่ๆน้องมะลิมาแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรตัดใจเราลึกๆมันกลัวอยู่ละเราเป็นมีความเราเป็นแม่แล้วอะใช่ค่ะแล้วว่าเราจะหาช่องทางหาเงินยังไงเราจะแล้วเรายิ่งฝังหัวเรายิ่งคิดว่าเราต้องกอดตรงนี้เอาไว้ให้แน่นที่สุด
12: นั่นสิเนี่ยพี่กำลังจะไปถามสู่ว่า
13: ค่ะว่าแบบเราอาจจะต้องกอดตรงนี้ไว้ให้แน่นที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราปล่อยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของเรา
12: เพราะเรามีรายจ่ายประจำเราควรต้องกอดรายได้ประจำ
13: ถูกต้อง
12: มันเป็นลอจิกพื้นฐาน
13: ค่ะ
12: แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราตัดสินใจ
13: ก็ต้องมาการสั่งสมเวลาแล้วก็ความที่ใจเรารู้สึกว่าโอเคเราได้ละเราต้องดูว่าที่ผ่านมาเนี่ย พออันนี้มันก็มาไกลมากอะนะคะเพราะว่าไก่อะเพิ่งจะมาลาออกเมื่อปีที่แล้วเองค
12: ่
13: ะคือเราอดทนถึงที่สุดเราทำหลายอย่างเราก็อดทนแยกทุกอย่างแล้วก็เหมือนเราทนจนถึงที่สุดอะแล้วเราถึงได้พอเรามองแล้วว่าโอเคตรงเนี้ยรายได้เฮ้ยมันโอเคเริ่มเสถียรแล้ว
12: ก็คือคลอดน้อง
13: ค่ะ
12: 1ขวบ2ขวบเราก็ยังทำงานอยู
13: ่ทำงานอยู
12: ่
13: แต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยช่วงที่เราทำทางออนไลน์เน
12: ี่
13: ยมันมีรีวิวเข้ามาม
12: ีก็คือคอนเทนต์ของเราเริ่มเป็นที่รู้จัก
13: ถูกต้องค่ะแล้วมันก็จะมีไอ้พวกงานพวกแอฟฟิลิเอทอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ตรงเนี้ยพอเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเอ้ยมันพอจะเท่ากับเงินเดือนแล้วนะแล้วก็เราก็ดูสั่งสมเวลามานานมากแล้วจนมาปีที่แล้วที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วด้วยถ้าอยู่ต่อไปกูเป็นบ้าแน่ๆคือด้วยที่เราต้องทำหลายๆอย่างเลี้ยงลูกเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครช่วยไม่ได้มีใครช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงกับพ่อสองคนแล้วก็รู้สึกว่าโอเครายได้มันพอดีพอกับเงินเดือนละ
12: ครับ
13: ก็ถึงได้ถึงจุดที่ตัดสินใจออกได้ใช่ค่ะ
12: ซึ่งเกิดจากการคิดคำนวณอย่างดีด้วยเหตุและผล
13: ใช่ค่ะ
12: ย้อนกลับไป
13: ด้วย
12: คิดว่าเราตอนนั้นเราเลือกด้วยเหตุผลเลือกด้วยอารมณ์หรือเลือกด้วยความมั่นใจแค่ไหน
13: จริงๆถามว่าคือต้องมั่นใจแล้วค่ะคิดว่ามั่นใจแล้วค่ะแล้วก็ด้วยอารมณ์ตอนนั้น
12: อ
13: ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่ต่อไปเนี่ยไม่ดีทั้งหมดเลยมันยิ่งแย่ทั้งหมดเลย
12: ครับณตอนนั้นปรึกษาคุณสามีคุณพ่อว่าไงบ้างฮะ
13: คุณพ่อเนี่ยให้เรา
12: ตอนน
13: ี
12: ้ใส่ว่าสวยแล้วจากนี้กูจ่ายหมดหรือเปล่า
13: คือจริงๆอ่ะพ่อบ้านเนี่ยให้ออกตั้งนานแล้วค่ะ
12: อ๋อเหรอ
13: เขาให้ออกแต่แรกแล้วคือเขาก็บอกว่าเราอ่ะเดินทางนี้แล้วถ้าเราตั้งใจทำ
12: คือสายคอนเทนต์แล้ว
13: ใช่ใช่คือมันจะต้องมีโอกาสอะไรเข้ามา
12: พี่อันถามขออนุญาตไม่รู้สะดวกไหมถ้าถามว่าคุณพ่อทำอะไรอ่ะตอบได้ไหม
13: คุณพ่อทำเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
12: เหมือนกันแปลว่าคุณพ่อมีงานประจำอยู่
13: ค่ะใช่เป็นคุณพ่อเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันค่ะก็คุณพ่อเนี่ยให้ออกตั้งนานแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่า เห็นชีวิตเรามันยุ่งเหยิงมากเลี้ยงลูกด้วยงานตรงนี้รีวิวอีกแล้วตรงนี้ต้องหายอดอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแล้วที่ผ่านมาคือเราต้องบาลานซ์ตัวเองมากๆเราต้องเหนื่อยมาก
12: ๆ
13: ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันถึงจุดที่เรามั่นใจแล้วว่าเออออกก็ได
12: ้
13: ก็ต้องออก
12: ครับคือเราแปลว่าเขาคงเห็นว่าแบบโอเคก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าเขาก็ดังจริงมียอดวิวมีอะไรกันต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนงานมันก็เข้า
13: ค่ะ
12: มันก็มีรายได
13: ้
12: นะครับย้อนกลับไปก่อนว่าจุดที่ทำให้เรารู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยคอนเทนต์มันไปได้จริงๆว่ะ
13: ค่ะ
12: เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราสารพัดทุกคนที่นั่งฟังอยู่หรืออย่างน้อยนะฮะที่นั่งถ่ายตรงนี้ทุกคนมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองหมด
13: ค่ะ
12: แต่บางคนก็คือฉันกินฉันก็ถ่ายฉันอวดโลกฉันก็ทำไปแบบเรื่อยเปื่อยเหมือนบันทึกประจำวันฉันก็มีความสุขไปเรื่อยเปื่อยอ
13: ่ะ
12: เมื่อไหร่ที่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ความสุขเรื่อยเปื่อยแต่ความเรื่อยเปื่อยของเรากำลังจะกลายเป็นความจริงจังขึ้นมาจุดเปลี่ยนของเราตอนนั้นแบบฉันจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำมาหากินด้วยสิ่งนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงจุดนั้น
13: คือจริงๆมันก็มีความรู้สึกเนี้ยมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำเริ่มท้องเนาะ
12: มันเกิดขึ้นตอนท้องอยู่หรือมันเกิดขึ้นตอนน้องคลอดแล้ว
13: คือด้วยการทำคอนเทนต์มาตลอดอะค่ะสั่งสมมาตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพได้นี่นะมันมีงานเข้ามานี่นะแล้วก็
12: ตั้งแต่ตอนท้องไหม
13: เรา
12: ตั้งแต่ตอนท้องมีงานไหม
13: ยังค่ะไม่มีตอนนั้นเหมือนเราทำ
12: เลื่อยเปื่อยก่อน
13: เลื่อยเปื่อยก่อนแต่ว่าช่วงตอนท้องเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่ามันมีคนมาทักเรานะเริ่มมีคนมาทักไม่เคยจำได้เลยว่า
12: เดินออกไปไหนมาไหนเริ่มมีคนมาท
13: ักจำได้เลยว่าครั้งแรกเลยนะคะมารียังไม่คลอดด้วยไปศิริราชเหมือนเราไปเรื่องหมอเนี่ยฝากครรภ์แล้วมีแม่คนหนึ่งรีบเปิดประตูมาหาเราเลยว่าแม่ไก่ใช่ไหมนั่นคือครั้งแรกที่มีคนทักเลยดีใจมากๆแล้วมีคนแล้วก็รีบโทรไปหาพ่อบ้านเลยว่ามีคนทักกูนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยท้องแล้วแต่ว่าเขาเหมือนลูกหลุดไปแต่เขาอะดูเราแล้วเขามีกำลังใจเขาแบบแบบแม่ตลกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าทำมาเรื่อย
12: ๆจริงจริงจริงโดยมาตรฐานตัวเราจริงๆอ่ะแบบไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์นะ
13: ค่ะ
12: เราเป็นคนตลกป่ะ
13: เป็นคนตลกค่ะ
12: เราเป็นคนแบบนั้นเลยป่ะ
13: เป็นคนที่ตลกเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็จะเป็นตัวเอนเตอร์เทนเป็นตัวเอนเตอร์เทนเพื่อนเป็นตัวเอนเตอร์เทนครอบครัวอะไร
12: ก็คือเหมือนกับแม่ไก่ที่เราเห็นไหม
13: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะคล้ายก็จะเหมือนเลย
12: จากวันนั้นจนกระทั่งน้องมะลิคลอดออกมา
13: ค่ะ
12: ถ้าผมถามว่าจุดไหนคือหรือว่าคลิปไหนคือคลิปเปลี่ยนโลกของเรามีไหม
13: ลุงเชิดก็ต้องลุงเชิดอยู่แล้ว
12: เล่าสักนิดนึงเผื่อบางคนว่าอะไรอยู่วะอะไรคือคลิปลุงเชิดหอบผมจะจูงมือทุกคนไปด้วยกันเผื่อคุณยังไม่ได้ดูมันคืออะไรยังไง
13: ลุงเชิดเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่
12: คือเราเลี้ยงน้องแล้ว
13: เลี้ยงน้องแล้ว
12: ตอนนั้นน้องกี่ขวบอ่ะผมจะเล่าให้เหมือนกับคนไม่เคยดู
13: โอเคประมาณ8เดือนค่ะ
12: 8เดือน
13: เราร้องแบบว่าร้องหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ทั้งกล่อมละอะไรละก็ไม่
12: หยุด
13: ไม่หยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ากูจะยังไงดีวะมันก็เลยมีความเหมือนอารมณ์มันเหมือนแบบว่าทั้งโมโหทั้งอยากจะระเบิดทั้งแบบออกมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปนี่กับลูกเพราะว่าลูกไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยลุงเชิดไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
12: อยู่ดีๆก็เปี้ยงขึ้นมา
13: เปี้ยงขึ้นมา
12: แล้วเราคิดไว้ก่อนมั
13: ้ยไม
12: ่คอนเทนต์นี้คิดไว้ก่อนมั้ย
13: ไม่ได้คิดเลยค่ะ
12: แต่เราตั้งกล้องตลอดเวลาเหรอ
13: คือเป็นคนที่ถ่ายตลอดเวลาอยู่แล้ว
12: ตลอดเลยเหรอ
13: คือมันก
12: ็ถ่ายตลอดเวลามันเป็นยังไงเพราะมือนึงมันจะไม่มีไง
13: คือบางทีเนี่ยเราเหมือนบางครั้งเนี่ยตั้งแต่เราท้องแล้วนึกออกไหมคะเราก็จะมีการถ่ายเหมือนถ่ายบางมุมวางไว้ถ่ายรีวิวของตรงนี้วางไว้คือเราเป็นคนที่ชอบถ่ายอยู่แล้วถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว
12: ถ่ายไปเรื่อยๆ
13: ถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
12: แล้ววางมือถือแล้วก็กดอัดไปเรื่อยๆเหรอ
13: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบ
12: แล้วค่อยไปตามลบถ้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
13: ถ้าไม่มีอะไรก็
12: ไม่หรอนี่คือวิธีทำเหรอผมไม่เคยรู้เลยเนี่ย
13: คือเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเราถ่ายตั้งแต่ท้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนรีวิวของหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ติดกล้องอยู่ละก็คือเหมือนถ่ายเก็บถ่ายอะไรอยู่ละแล้วพอครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับว่าลูกร้องเราก็เหมือนตั้งกล้องลองถ่ายเล่นๆแล้วมันเหมือนกับฟิลมันเหมือนแบบพุ่งพ่านมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกคือมันเหมือนจะระเบิดออกมาแล้วก็เลยแบบลุงเชิดไปไหนทำอะไรแกงอะไรทอดปลาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ซึ่งจริงเราคุยกับ กำแพง
13: กำแพงประตูไม่มีใครอยู่ข้างหน้า
12: แล้วลูกหยุดร้องเหรอ
13: ตอนแรกเขาก็ไม่ได้หยุดเขาก็ไม่ได้หยุดแต่ว่าเขาก็ค่อยๆหยุดเราก็ฟังที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยเกิดเป็นสตอรี่ทิปหมู่บ้านทิปขึ้นมา
12: หมู่บ้านทิปก็คือเรามีตัวละครทิป
13: เราก็เหมือนกับเราก็ได้ตรงเนี้ยเหมือนแบบเผื่อแม่คนอื่นเอาไปถามแล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี้ย
12: เ
13: ราก็เหมือนแบบพอเวลาเราลูกเราร้องเนี่ยเอาละกูตั้งกล้องก่อนละไอ้แดงไปไหนอ่ะลุงชอบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเลยทีนี้ก็เป็นหมู่บ้านทิปไอ้เขียวยายปีกยายอะไรมากันเต็มไปหมด
12: มันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาเลย
13: ใช่ค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์
12: แล้วบังเอิญว่าสิ่งนี้ทำให้น้องหยุดร้องได้จริง
13: ใช่ค่ะมันหยุดร้องได้จริงๆ
12: อืม
13: ค่ะก็เลยเราก็เลยเหมือนแบ่งปันด้วยแหละใครจะหยิบยกไปใช้ก็ไปแต่ว่าถ้าใครไม่โอเคก็ไม่เป็นไร
12: แล้วเคยมีใครเข้ามาหาแล้วบอกว่าเขาเอาไปใช้ไหมหมู่บ้านทิพย์เนี่ย
13: คือลุงเชิดเนี่ยเป็นอะไรที่
12: หมู่บ้านเปิดลุงเชิดได้ไปอยู่บ้านคนอื่นบ้างไหม
13: ไปอยู่ค่ะ
12: อ๋อเหรอลุงเชิดไปหลายบ้าน
13: ขอยกนิดนึงแม้แต่เจนนี่น้องเจนนี่ได้หมดนี่ก็
12: อ๋อเหรอ
13: ลุงเชิดเหมือนกันค่ะ
12: อ๋อเหรอลุงเชิดก็แวะ
13: ไปกันทุกบ้าน
12: ไม่รู้ลุงเชิดปักตะกร้าหรือเปล่า
13: คือลุงเชิดอ่ะคือจะไปกันทุกบ้านค่ะก็คือตอนนั้นนะคะก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็คือคนก็เหมือนแบบมาทำคอนเทนต์มาทำอะไรใช่ค่ะว่าเรียกลุงเชิดแล้วบางคนก็หยุดแต่บางคนก็ไม่ได้ช่วยใช่ค่ะบางคนก็ไม่ได้หยุดอะไร
12: ฟีดแบ็กถ้าเราพูดว่าวัดความสำเร็จจาก engagement หรือยอดวิวก็แล้วแต่ของคลิปนั้นน่ะมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง
13: ก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคนจะจำเราได้ก็คือมีคนทักว่าลุงเชิดไม่มาหรอเนี่ยพี่เรียกด้วยนะแต่ลูกพี่มันไม่หยุดว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นที่รู้จักค่ะเป็นที่รู้จักแก่คนมากขึ้น
12: พอเวลามันมีคลิปไวรัลน
13: ะ
12: ไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่สนใจก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันมีความใจฟูนะ
13: ค่ะฟูค่ะ
12: ใช่มันรู้สึกว่าเอ้าอุ้ยคนดูเยอะคนอะไรอย่างเงี้ยมันณตอนนั้นอะเรารู้สึกไงเรารู้สึก
13: ดีใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็ตื่นเต้นนะคะก็เป็นบ้าเป็นบอกับพ่อบ้านอยู่พักหนึ่งตอนแรกก็เราก็รู้สึกว่าก็ต้องเล่นอีกหน่อยนึงก็นั่นแหละแล้วก็พยายามเล่นคอนเทนต์เนี้ยค่ะก็เป็นถึงได้กลายมาเป็นหมู่บ้านทิพย
12: ์หลังจากนั้นมันก็มีคอนเทนต์อื่นๆอีกอย่างเช่นแบบอะไรนะกรุงศรีอยุธยาฟันดำ
13: อ๋อวันนี้หลังๆแล้วค่ะ
12: อ
13: ๋
12: อเหรอ
13: ใช่ค่ะก็เริ่มหลังๆแล้วก็จะมีแบบว่า
12: คอนเทนต์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรอย่างเง
13: ี้
12: ย
13: อันนี้หลังๆแล้วค่ะอันนี้เมื่อปีต้นปีก็จะมีพอลุงเชิดมาสตอรี่ทิปอะไรใช่ไหมคะมันก็จะเป็นความที่ว่าเราอะอยู่บ้านเลี้ยงลูกมันใช้เวลากับลูกแล้วก็เหมือนกับมันเป็นโมเมนต์นึงที่เราบางครั้งมันเราเล่นกับลูกเราอะไรจริงๆแล้วมันสวมบทบาทลงไปอย่างคลิปที่แม้ต่อมาคือพวกคลิปทำกับข้าวเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี
12: ้
13: ผัดไทยประตูผีอะไรนู่นนี่นั่นคือเราก็เล่นกับลูกนั่นแหละแต่กูเล่นด้วยก็เอาอะไรใบตองมาฉีกแล้วก็ทำแบบว่าเสียงไลน์แมนเข้าแบบว่าพี่ไลน์แมนอ่ะเอาไปค่ะมาลิรับออเดอร์สีไลน์แมนมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อัดอันนี้เราก็อัดให้คนอื่นได้เห็นว่ามันอะเล่นแล้วมันก็สนุกนะแล้วมันก็ขำด้วยลูกก็เล่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แมสอันนี้ก็แมสฟิลเราเหมือนเล่นไปด้วยกับลูกจริงจังแล้วก็คนเขาก็คือแบบว่าแม่ตกลงของเล่นแม่หรือของเล่นลูกอะไรเงี้ยซื้อมาสนองนิดแม่หรือว่าสนองนิดลูกว่าสนองนิดแม่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก
12: ็นกแสกนกแสก
13: พวกนกแสก
12: เขามีตัวละครเยอะมากเลยอะ
13: พวกนกแสกนกกระหุงอะไรอย่างเงี้ยนกกระหุงพี่อ่านรู้จักยังคะนกกระหุง
12: นก
13: กระหุง
12: นี่นกกระสาอะไรเงี้ยหรอคล้ายๆกัน
13: ม
12: ั้ย
13: นกกระหุงมันไม่มีจริงอะค่ะพี่อ่าน
12: มันไม่มีหรอ
13: มันไม่มีค่ะพี่อ่านค่ะนกกระหุงนี่ก็แมสนกกระหุง
12: นกแสกทำอะไรเราโทษนะนกกระหุงเราทำอะไร
13: นกกระหุงนี่ก็เป็นชื่อที่แกอ่ะอุปโลกขึ้นมาใช่ค่ะอุปโลกขึ้นมาเอง
12: ไม่แต่ในคลิปเราทำอะไรกับนกกระหุง
13: คือเหมือนกับว่าเราก็เหมือนประมาณแบบว่าลูกไม่อาบน้ำไงแบบว่าพูดดีก็ละอะไรก็ละโอเคเดี๋ยวนกกระหุงมาพอบอกนกกระหุงมาก็ไปเลยไง
12: ซึ่งก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมถึงไปเหมือนกันแต่เวลาพูดนกกระหุงทีไรยอม
13: ก็มาเลยใช่ค่ะแต่ว่าอย่างนกแสกเนี่ยมันจะเป็นฟิลเขาเล่นน้ำก ับพี่ชายเขา
12: สระน้ำอ่ะว่ายน้ำ
13: สระน้ำเราไม่ยอมขึ้นยังไงเรียก 3-4 ครั้งแล้วก็ไม่ขึ้นคือเราจะมีเหตุผลก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเปื่อยนะมือเปื่อยนะนี่อย่างนี้เละเลยนู่นนี่นั่นก็ไม่ขึ้นก็เลยอ่ะมองฟ้าเดี๋ยวนกแสกมาเนี่ยมันมาตอนทุ่มนึงเดี๋ยวมันมานะมันจะลดโฉบไปเลย
12: นี่คือเราบอกเขา
13: ขึ้นเดี๋ยวนั้นเลย
12: อ
13: ะไรอย่างนี
12: ้
13: ก็อันนี้นกแสกค่ะ
12: ซึ่งคอนเทนต์ของเราก็ต้องปรับตัวตามวัยของเขาด้วย
13: ใช่ค่ะ
12: ถูกไหมตั้งแต่8เดือนมาจนถึง3ขวบเราเล่นคอนเทนต์เดิมไม่ได้
13: ใช่ค่ะไก่ก็เหมือนบางทีเราก็เอาจากชีวิตจริงนี่แหละค่ะก็คือใช้คอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจากชีวิตจริงเราเนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนเรามาปรับบางทีเราก็ต้องปรับมุกเหมือนบางครั้งเราจริงจังกับลูกพูดเหตุผลกับลูกแต่ในเมื่อแบบว่าบางครั้งเนี่ยมันเหตุผลมันไม่ได้จริง
12: มันใช้กับเขาไม่ได้อ่ะพูดตรงๆสมองเขายังไม่โตพอที่จะเข้าใจในเหตุและผลเสมอไป
13: ใช่ค่ะคือเราต้องมีเหตุผลกับเขาก่อนอยู่แล้วอันดับแรกแต่ถ้ามัน 3-4 ครั้งแล้วมันเขาไม่ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับกายที่เป็นว่าเราอารมณ์เสียมาก
12: ๆ
13: หรือว่าเราแบบว่าปีแตกแล้วเราลงกับเขาแบบว่าทำไมไม่ไปเลยจะตีเลยคือมันง่ายนะคะการที่บอกว่าเฮ้ย
12: ตีเลย
13: เอาไม้มาดิเดี๋ยวตีเลยเอออย่างเงี้ยมันง่ายเขาอาจจะไปแต่ใจเราเขาไม่รู้เอ้ยใจเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงหรือแบบเออแบบเขากลัวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ไก่ก็เลยเปลี่ยนเป็นพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
12: เรามีความตั้งใจไว้แม้ว่าเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบไหนเช่นคุณแม่ใจดีคุณพ่อต้องดุหน่อยนะหรือคุณพ่อใจดีคุณแม่ดุเนี่ยหรือเราเคยคุยวางแผนอะไรกันพวกนี้ไว้ไหมของผมมีนะ
13: หรอคะ
12: ผมเนี่ยเป็น ผมคือถ้าผมใจดีอ่ะอีกคนนึงจะนิ่งหน่อยอย่าง
13: ค่ะ
12: แต่เรามักจะไม่ใจดีมากพร้อมกัน
13: ค่ะ
12: เพราะว่าอู๋เวลาใจดีมากพร้อมกันเราเห็นเลยว่าเขาร่าเริงมากเกินไปแล้วแบบเหมือนบางทีฉุดลังยากอย
13: ่
12: างเงี้ยจะต้องมีคนนึงทำนิ่งๆโดยไม่มีเหตุผลไว้หน่อยนึงอะไรเงี้ยเรามีวาง
13: คือแม่ไก่อะกับพ่อบ้านเนี่ยจะไม่ได้มานั่งคุยซีเรียสอะไรกันมากแต่ว่าณโมเมนต์นั้นใครขึ้น
12: ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความเรื่อยเปื่อยจริงๆ
13: ก็เรื่อยเปื่อยคือการเลี้ยงลูกอะเราถ้าเรื่องจริงจังเรื่องเลี้ยงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันอยู่แล้วพ่อบ้านเขาก็จะศึกษาหาข้อมูลช่วยกันเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบว่าณช่วงเวลานั้นอะถ้าใครกำลังขึ้นหรือว่าโมโหหรืออะไรเงี้ยอีกคนก็จะเบาอยู่แล้วค่ะหรือจะเป็นแบบว่าเหมือนถ้าแม่โมโหหรือว่าแม่กำลังสอนเงี้ยพ่อก็จะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งกันอยู่แล้ว
12: จุดที่เริ่มมีงานเข้าแบบดีนะฮะไม่ใช่แบบงานเข้าแล้วซวยจังงานแบบงานรีวิวอ่ะงานที่มันมาพร้อมกับเงิน
13: มีนะการงานเข้าม
12: ันเป็นยังไงบ้างมันเป็นสิ่งใหม่ของชีวิตในวันนั้นย้อนกลับไป
13: เป็นสิ่งที่ใหม่มากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมีโอกาสดีๆแบบนี้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกแบรนด์ทุกอย่างจริง
12: เป็นยังไงบ้างกับการที่เราต้องจากคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่ดีต้องมาทำงานเป็น
13: ค
12: อนเทนต์ครีเอเตอร
13: ์
12: แล้วการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ทำครบตามที่เขาบอกจบแล้วมันได้แต่มันก็มีความกดดันว่าทำแล้วมันจะมียอดไหมยอดวิวด้วยนะยอดอะไรต่างๆเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มันก็จะไม่มีงานต่อไง
13: ค่ะคือถ้าเอาคำถามแรกก่อนเนอะกดดันไหมกับงานเก่าใช่ไหมคะคือมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วกันมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันมีโอกาสให้เราได้ลองทำเราก็ลองทำแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยชอบกับมันนะอินกับมันช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกอินรู้สึกชอบอยู่แล้วก็พอโจทย์ที่ว่าเรารับมาแล้วการทำงานของเราก็คือตัวแม่ไก่เนี่ยจะเป็นคนที่บอกตรงๆเลยว่าเวลารับงานมาเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะมากคือกูจะทำยังไงให้เขาให้ยอดวิวมันดีจะทำยังไงให้คนหยุดดูอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละงานเนี่ยแม่ไก่คิดเยอะมากๆคือแล้วก็เล่นใหญ่ถ้าเล่นใหญ่ได้จะเล่นใหญ่ตกน้ำตกคลองแต่งตัว
12: เอาให้สุด
13: บ้าบออะไรคือต้องก็คือจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันคุ้มที่เขาจ้าง
12: มันมีไหมฮะที่บางคนเขาบอกว่าคลิปดีๆแต่ทำไมยอดมันไม่วิ่ง แต่บางครั้งแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรทำแบบไปเรื่อยเปื่อยเกิดจากความเรื่อยเปื่อยอ่
13: ะ
12: แต่มันโอ้โหยอดมันดีดี
13: มันอาจจะไม่ใช่ความเรื่อยเปื่อยแต่เป็นความธรรมชาติดีกว่าบางงานเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนฟิลธรรมชาติเหมือนตอนเนี้ยมันเหมือนคนชอบดูเรื่องธรรมชาติ
12: ธรรมชาติ
13: ชอบความเป็นธรรมชาติอ่ะ
12: มันก็จ
13: ะ
12: เพราะความเซตอัพมันเยอะ
13: ใช่ค่ะก็มันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าคือพอเวลามีความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะวิคลิปก็วิ่งดีก็จะมีเคสแบบนี้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตั้งใจมากเลยนะกูแต่งตัวนานมากเลยนะไอ้นี่นะทำไมแบบว่ายอดวิวน้อยจังอะไรอย่างเงี้ย
12: มันจะมีอันที่ทำมากได้น้อยกับทำน้อยได้มาก
13: ใช่ค่ะก็บางทีนั่งคุยกับลิซเล่นๆแต่แบบปั้งก็มี
12: เราหาสูตรหรือคำแนะนำตรงนี้เจอไหมสำหรับณวันนี้ที่เราถือว่าเราก็สำเร็จอะสำหรับคนที่แบบใครๆก็อยากสำเร็จนะสำหรับสายคอนเทนต์ทั้งหลายน
13: ะ
12: มีคำแนะนำไหมฮะ
13: ก็ตั้งใจทำไปค่ะก็หาตัวเองให้เจอต้องหาตัวเองให้เจอเพราะว่าตัวแม่ไก่อ่ะแม่ไก่น่าจะค่อนข้างที่ก็คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นแม่ที่ไม่อาจจะเหมือนคนอื่นแหละคือว่าแบบอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหาตัวเองให้เจอแล้วก็ทำไปค่ะอย่าหยุดถ้ามีโอกาสดีๆก็ทำให้เต็มที่สุดค่ะ
12: ถ้ามันมีทางแยกของอันหนึ่งคือฉันเคยสำเร็จแบบนี้ฉันจึงควรจะทำแบบนี้เพื่อจะได้สำเร็จแบบที่เคยสำเร็จมากับอันหนึ่งฉันเคยสำเร็จด้วยวิธีการนี้มาแล้วฉันไม่ควรทำซ้ำเพราะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อ
13: แม่ไก่ว่าอย่างหลังไก่ว่าอย่างหลังมาก
12: เราพยายามไม่ซ้ำ
13: พยายามที่จะคิดใหม่ๆตลอดแล้วพยายามดูศึกษาว่าตอนนี้น้องแบบเขาไปกันถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามมาปรับใช้กับเราให้มากที่สุดแต่ว่าเราต้องไม่ทิ้งตัวตนเราต้องไม่ลืมตัวตนเราค่ะ
12: จุดไหนอะที่ทำให้เราแบบเรามีรู้สึกไหมว่าอ่ะแค่นี้น่าจะพอเลี้ยงชีพแล้วฉันลาออกได้หรือแบบยังเดือนนึงต้องได้สักกี่งานวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีคุยกันกับคุณพ่อบ้านไหม
13: อย่างที่ไก่บอกตอนแรกเลยว่าระยะเวลามันต้องนานพอเพราะว่ามันถึงได้ทำให้กล้าตัดสินใจรายได้เนี่ยมันจะต้องดูว่าเอ้ยมันเนี่ยเรามา6เดือนละแต่รายได้เนี่ยมันพอๆกับเงินเดือนเลยนะอาจจะน้อยกว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าโอเคพอเรามองแล้วว่าเอ้ยมัน6เดือนละเฮ้ยมันปีนึงละเฮ้ยมันโอเคนะมันพออยู่ได้แล้วมันจะถึงจุดนึงที่เราตัดสินใจได้อะค่ะว่าเออฉันออกได้ละ
12: อ
13: ะไรเงี้ยเราตัดสินใจได้แล
12: ้
13: ว
12: แม่ไก่มองการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือการเป็นแม่อยู่ในสายแบบคนที่เป็นคอนเทนต์แบบเนี้ยเหมือนวงการบันเทิงไหมว่าแบบมันจะมีความเหมือนเขาบอกวงการบันเทิงมันจะอ่อนไหวไงขึ้นลงมันจะมีจุดที่ดังแล้วเดี๋ยวคนใหม่คลอดลูกใหม่เขาก็ไปตามลูกใหม่ละอะไรเงี้ยเรามีคิดถึงจุดนี้ไหม
13: คิดว่ามีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบว่าที่จะลูกเราก็เติบโตขึ้นเรื่อย
12: ๆ
13: เราคงจะไม่ได้มานั่งแบบอะไรกับลูกต่อไปลูกเขาต้องมีเวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันมีเกิดใหม่อะไรอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่เราให้เราไปดูตลกขำบันเทิงใหม่ๆอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็บอกกับตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าพยายามไม่ให้ตัวเองยึดติดอะไรทำวันนี้ให้ดีที่สุด
12: ซึ่งไอ้ความที่เรายึดติดกับไม่ยึดติดหรือเรามองเห็นสัจธรรมข้อนี
13: ้ค่ะ
12: เรามีความกังวลไหมว่าวันนั้นไม่น่าลาออกเลยว่ะใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะอยู่ได้อีกแค่6เดือนแล้วมันงานจะหายอะไรเง
13: ี
12: ้ยเราเคยคิดถึงจุดนี้ไหมว่ามัน
13: ไม่เลยค่ะพอตัดสินใจเป็นคนที่ยืดเยื้อนะคะเป็นคนที่ยืดเยื้อแล้วเป็นคนที่ตัดสินใจแบบเหมือนเรากลัวอยู่นั่นแหละ
12: อืม
13: แต่พอวันนึงถ้าเราตัดสินใจได้แล้วเราจะไม่กลับไปเสียดายเลยอ
12: ะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าถึงมันหายฉันก็ไปต่อได้เว้ย
13: ต้องเชื่อพันในศักยภาพตัวเอง
12: เรามีแพลน B ไหม
13: ต้องเชื่อก็อาจจะขายของไปทำอะไรไปไลฟ์สดไห
12: ม
13: ขายของไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องพยายามหาทางให้ตัวเองอยู่ตลอดนะคะซึ่งจริงไก่ก็พยายามมองตัวเองอยู่ตลอดมอง
12: ถ้าเราพูดตรงนี้ผมว่าบางคนอาจจะนึกในใจว่าพี่อันถามแต่เหมือนว่าคำนึงถึงแต่เรื่องเงินแต่จริงๆแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งเราต้องคิดแล้วต้องเอามาเฉลี่ยน้ำหนักด้วยคือการที่เรามีเวลาให้กับลูกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องมีความกังวล
13: ถูกต้องค่ะก็สิ่งนี้ด้วยที่มันเป็นสิ่งที่ตัดสินใจ
12: ผมถามเล่นๆนะสมมตินะว่าผมสมมติว่าผมเป็นคุณพ่อบ้านของแม่ไก่อย่างเง
13: ี้
12: ยผมจะต้องถามคำถามนี้ว่าหรือแม่ไก่ไก่ไม่ต้องลาออกไหมแต่เราจ้างพี่เลี้ยงสักคนเคยมีออปชันนี้ป่ะ
13: มีค่ะ มีตอนช่วงที่มะลิประมาณขวบนึงก็มีอ่ะ
12: เพราะในเมื่อเรามีรายได้แล้วพี่เลี้ยงอ่ะไม่ถูกหรอกแต่ไม่แพงก็ได้ไง
13: ค่ะ
12: มันก็แบ่งเบาแม่ไก่ก็ไปทำงานได้นะ
13: มีค่ะมีแล้วจริงๆพ่อบ้านก็เคยเสน
12: อ
13: แต่ว่าแม่ไก่อ่ะปัดตกไปเลย
12: ทำไมอ่ะ
13: ไม่เอาคือแม่ไก่เข้าใจนะแต่ละบ้านเนี่ยความจำเป็นมันต่างกันแต่ว่าอย่างตัวแม่ไก่เนี่ยรู้สึกว่าถ้ากูยังหมุนตัวกูยังแบบจัดสรรเวลาได้อ่ะจัดการเอง
12: จะเลี้ยงเอง
13: จะเลี้ยงเอง
12: 100% เลย
13: คือมันเหมือนกับว่าเราไม่สบายใจแล้วเราก็กลัวมากกว่าคือเราไม่กล้าที่จะให้ลูกเราเนี่ยอยู่กับคนแปลกหน้าที่บ้าน2-2ใช่ค่ะเพราะว่า
12: แต่บ้านเรามีแค่นี้เลยป่ะมีกันแค่นี้ป่ะ
13: ใช่ค่ะ
12: ไม่มี
13: พ่อแม่ลูก
12: ไม่มีผู้ใหญ่
13: ปู่ย่าตายายนี
12: ่ข้างบ้านที่เป็นญาติไม่มีใครอยู่เลยงั้นผมว่าพอเข้าใจได้
13: ค่ะไม่กล้าจริงๆที่จะให้ลูกอยู่กับคนแปลกหน้า2-2แล้วมีกล้องจอคอยจับคือตัวเราเป็นแม่บางครั้งอารมณ์เรายังขึ้นลงๆเลยคือยังมีแบบจะง้างมือจะอะไรนึกออกไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่กล้าจริง
12: ๆ
13: แค่เสี้ยววินาทีเดียว
12: ครับผม
13: ค่ะ
12: อ่ะเบรกนี้คุยกับตัวตนนะครับเบรกหน้าดราม่าล้วนๆจะเถิดสิ่งที่แม่ไก่กลัวจะเกิดขึ้นในเบรกหน้าทั้งหมดฉันปล่อยไว้แรงมากเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมากับ Club Inspire Day ช่วงหน้าขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราครับอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อพักแป๊บครับ
14: Club Inspire Day Club Inspire Day
15: Club Inspire Day
16: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
17: Club Inspire Day Club Inspire Day
15: Club Inspire Day
16: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
12: กลับมาค่ะ
13: ค่ะ
12: ดราม่าพร้อมไหมคะตั้งรับตั้งรับไม่หรอกอ่ะมาถึงตอนนี้เป็นไงบ้างถ้าถามนะแม่ติดลูกหรือลูกติดแม
13: ่โอ้ทั้งคู่เลยค่ะเราก็ติดเขาเหมือนกันเพราะว่ามันเนาะช่วงเวลาที่อยู่เขานี่มันก็อีกไม่นานเดี๋ยวเขาค่อยโต
12: ยังค่ะยังมีเวลาเยอะค่ะโดยเฉพาะลูกสาวนะณตอนนี้เพิ่งเข้าโรงเรียนถูกไหม
13: ใช่ค่ะพี่
12: เป็นไงบ้างโรงเรียนวันแรก
13: ก็มีตาท
12: ั้
13: งแม่งลูกเลยเราคิดว่าเราไม่ร้องเรารู้สึกว่าเราไม่ร้องหรอกแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันกั้นไม่อยู่จริง
12: ๆ
13: มันไม่ได้ร้องที่ว่าเรากลัวว่าโรงเรียนจะดูแลลูกเราไม่ดีนะคะแต่มันร้องที่ว่าเฮ้ยเขาโตแล้วอะเขาเริ่มจะโตแล้วนะเขาเริ่มจะเหมือนมีสังคมค่อยๆจะไปจากเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
12: เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องมะลิยังไงบ้างฮะ1 ขวบ 1.5 ขวบ2ขวบจนถึงตอนนี
13: ้คือความเปลี่ยนแปลงเขามีตลอดค่ะเราก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นถ้าอย่างล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องคำพูดเนี่ยเราต้องระวังละใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเราพูดอะไรไม่รู้แล้วเราหลุดวะพูดวะแม่ไม่พูดวะนะ
12: เขาเตือนเรา
13: ค่ะก็เป็นกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเตือนคือแม่ไม่พูดวะนะแม่ไม่พูดโคตรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบฟิลเขาเหมือนแบบเริ่มรู้อะไรอย่างเงี้ย
12: ซึ่งคำที่บอกว่าไม่

0: เอารับมือกับเรื่องนี้ยังไง
1: คือจริงๆอ่ะเตรียมใจไว้แล้วค่ะเตรียมใจตั้งแต่เริ่มทำคอนเทนต์ละว่าจะต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราถ้าเราไปเปลี่ยนเขาอะยากเราไปอธิบายให้คนทั้ง100คนมาเข้าใจเราหรือว่าเราจะมาโชว์ชีวิตเรา24ชั่วโมงเงี้ยมันยากเราก็เลยเหมือนกลับมาที่ตัวเราว่าถ้าเราสิ่งที่เราทำมันมีความหวังดีกับลูกแล้วมันไม่ได้ทำลายใจลูกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความรักอะค่ะที่แม่คนหนึ่งอะทำแล้วก็เลี้ยงลูกแบบธรรมดาธรรมชาตินี่แหละค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ากลับมาไอ้นี่ที่ใจเราดีกว่าอย่าไปคืออ่านได้เรามันอาจจะแวบใจจี๊ดนั่นแหละจี๊ดใจแหละแต่ว่าเราก็ต้องปล่อยผ่านค่ะต้องปล่อยผ่าน
0: ในเชิงทฤษฎีพี่เข้าใจหมดเลยในเชิงปฏิบัติจริงไง
1: ทำได้ค่ะทำได้แต่ถามว่ามันตอนแรกๆน่ะมันยากมันก็ยาก
0: เราเลือกยังไงเช่นไถผ่าน delete
1: คือมันจะมีเพื่อนส่งมาอะไรเงี้ยค่ะคือก็เป็นประมาณว่าตั้งกลุ่มแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าหมายถึงเรานั่นแหละเราก็รู้แหละ
0: ถึงขนาดตั้งกลุ่มเลยหรออ
1: ่าเป็นฟีลเหมือนกำลังสนทนาเหมือนกับจะพูดว่ายังไงดีอะโพสละกันโพสหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆว่า
0: เขาพูดถึง
1: เราใช่ค่ะสิ่งที่เราทำอยู
0: ่ซึ่งเรารู้จักคนกลุ่มนี้ไหม
1: ไม่รู้
0: หร
1: ือ
0: เป็นแบบเป็นคนทั่วไปเม้ามอยถึงเรา
1: คือจริงๆเพจเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเพจที่ค่อนข้างที่จะมีคนตามเยอะอยู
0: ่
1: แล้วก็มีเพื่อนเนี่ยแชร์มาค่ะเราก็ไม่แต่ก่อน
0: อ
1: ่ะเราไม่เคยได้เห็นแต่พออันนี้เราก็เลยลองเข้าไปดูหน่
0: อ
1: ยแต่พอเราเข้าไปดูเนี่ยเราเลื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบพอละไม่อยากดูมากแล้วพอดูแล้วเราก็ต้องยอมแล้วค่ะว่าเราก็เครียดเพราะเราไม่อยากจะเก็บมาถ้ายิ่งดูมากมันก็จะยิ่งคิดมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดบทไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่เราต้องบอกก่อนนะฮะเวลาเราพูดแบบนี้เราไม่ได้แปลว่าเราไม่รับคนที่เห็นต่างถ
1: ู
0: กไหม
1: ค่ะ
0: เราจะแยกแยะยังไงระหว่างที่กระจกเงาที่อาจจะสะท้อนความเป็นจริงให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นกับกระจกขุ่นๆอันหนึ่งซึ่งบิดเบี้ยว
1: ค่ะคืออ่านด้วยเจตนาของคอมเมนต์นี่ว่ะคือถ้าคอมเมนต์ไหนที่เป็นเจตนาที่เขาหวังดีกับเราจริงๆมันอ่านมันรู้ค่ะแต่ว่าถ้าเจตแบบอันไหนที่มันอันเนี้ยไม่ใช่แล้วเราก็จะปล่อยผ่านใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราเอามาปรับใช้อยู่แล้วบางอย่างเพราะว่าที่ผ่านมาไม่แก่ทำคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยแม่ทำอย่างงี้สิเฮ้ยแม่นี่หวังดีนะแม่อย่าทำอย่างงี้นะอะไรเงี้ยถ้าเราดูแล้วว่ะจริงว่ะไม่เอาดีกว่าอันนี
0: ้
1: อะไรเงี้ยเราก็มาปรับใช้แต่ว่าอย่างโพสเนี่ยคือมันเป็นการเหมือนความเห็นต่างอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่สะดวกใจที่จะไปอ่านแล้วเราก็ไม่สะดวกทำเหมือนที่คุณทำ
0: ถ้าพี่ถามตรงๆเขาวิจารณ์แบบไม่สร้างสรรค์ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: คือด้วยแล้วก็อาจจะมีคำวิจารณ์ที่เรารู้สึกว่าเหตุผลของคุณกับเหตุผลของฉันน่ะมันฉันใช้ไม่ได้อ่ะกับเหตุผลเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าอย่างเรื่องการขู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการขู่ลูกการหลอกลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เด็กไม่เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีเหตุผลแล้วอะเราจริงจังแล้วอะแต่มันใช้ไม่ได้ไงมันเป็นทริคของเราซึ่งเราใครจะเอาไปปรับใช้เอาไปได้เราไม่ได้บอกว่าสิ่งจริงนั้นถูกต้องนะสิ่งที่ฉันทำมันถูกแต่ถ้าคุณลองเอาไปปรับใช้ได้ถ้าคุณทำแล้วไม่โอเคคุณไม่ทำก็ได
0: ้
1: หรือว่าคุณจะเอาไปลองใช้ดูก็ได
0: ้มีอะไรไหมที
1: ่
0: อย่าแก้ผ้าแม่ลูก
1: ไม่ต้องติดลูกไม่เป็นไรค่ะ
0: มะลิหิวนมเหรอลูกมีอะไรไหมที่เราเคยทำเป็นคอนเทนต
1: ์
0: และเรารู้สึกว่ามันไม่ดีจริงๆว่ะแก้ดีกว่าหรือลบดีกว่าหรือคุยกันหรือคุณพ่อเตือนคุณพ่อบ้านเตือนแล้วก็จริงว่ะหรือมีคนเตือนแล้วเราแบบจริงว่าอะไรเงี้ย
1: ตั้งแต่ทำมานะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราสึกว่าจริงอันนี้เราก็ไม่ควรคือเหมือนฟิลเหมือนแม่ไก่เนี่ยของร้อนแล้วเป่า
0: อ๋อของร้อนของมันร้อน
1: ลูกชิ้น
0: โอเค
1: ร้อนเป่าแล้วผสมอมให้ลูกแบบอมเข้าปากเงี้ยแล้วก็ให้มะลิกินอันนั้นนะคะคอนเทนต์เดียวเลยที่มีคนเข้ามาบอกว่าแ เนี่ยรักหวังดีจริงๆนะอย่าทำอย่างนี้เลย

0: ไปน้ำลงน้ำลายอะไรเงี้ยโอ้ยเราไปอ่านอือว่ะจริงว่ะค่ะเอ้ยลบดีกว่าอะไรเงี้ย
1: พูดตรงนะพูดตรงๆก็จริงนะ
0: จริงค่ะจริงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราคิดน้อยไปเราคิดน้อยไปเราคือตอนนั้นนะที่แม่ไก่มองแม่ไก่รู้สึกว่าที่ผ่านมาคือเราเห็นอย่างนี้มาตลอดคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องแบบธรรมดา
1: ในยุคหนึ่ง
0: ใช่ค่ะในยุคหนึ่งของเราเรารู้สึกว่า
1: แม่คนสมัยก่อนเคี้ยวข้าวให้ลูกด้วยซ้ำ
0: บางทีแบบว่ายายอมเขาไปทั้งช้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ป้อนหลานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวเราที่เราเคยเห็นมาเรารู้สึกว่าเออแบบเราคิดน้อยไปจริงๆนะตอนนั้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหน้ามะลิตอนนั้นอะตลกมากๆคือหน้ามะลิก็จังหวะได้พอดีคือหน้ามะลิก็แบบ
1: มันก็เสียดายคอนเทนต์น่ะใช่ไหม
0: หน้าคือแบบแม่ไก่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมหน้ามะลิแบบออกมาอย่างเงี้ยแบบทำแบบพอดีเลยก็เลยลองลงแล้วมันขำมากแต่ว่าเออมันไม่ดีมันไม่ดีจริงๆเราไปหาข้อมูลมันไม่ดีจริง
1: ๆ
0: เราลบดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ณตอนนี้น้องก็โตขึ้นเรื่อยๆสามขวบนี่รู้เรื่องมากแล้วนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าน้องพีทลูกพี่อ่านก็สี่ขวบ
0: อ๋อค่ะ
1: มันมีเยอะมากเลยหลายๆเรื่องที่พี่เคยพูดแล้วณวันนี้พูดไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: หรือเคยบอกหรือจะเรียกว่าขอโทษนะเคยหลอกลูกไว้อะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้หลอกไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาตอบได้เลยว่าเขาหันมาบอกว่าไม่จริงอะ
0: ค่ะ
1: แต่ดีหลอกไงแล้วเราแบบอุ๊ยมันก็มีหลายๆคอนเทนต
0: ์
1: ที่ผมไม่อยากใช้คำว่าเรามันไม่ใช่การโกหกหลอกลวงหรือหลอกนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันเป็น
0: เบี่ยงเบน
1: หรือเป็นจินตนาการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งผมเข้าใจในเจตนานั้นเหมือนกันแต่มันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าทำไมไม่เลี้ยงลูกด้วยข้อเท็จจริงหรือความจริงล่ะคะ
0: ค่ะใช
1: ่ผมกำลังพูดถึงเอาง่ายๆเลยหลายๆคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ค่ะ
1: ให้แม่ไก่เล่าดีกว่า
0: ค่ะก็จริงๆอ่ะมีเหตุผลก่อนอยู่แล้วค่ะแม่ไก่เนี่ยจะมีเหตุผลกับมาริก่อนอยู่แล้วแต่บางอย่างเนี่ยถ้ายังดึงดันหรือว่าลูกเขาไม่ฟังเนี่ยเราก็จะต้องมีไอ้ทริคตรงเนี้ยเหมือนมีทริค
1: นี่เราเล่าต่อหน้าเขางี้เขาก็จับทริคได้แล้วดิเน
0: ี่ยอ๋อไม่หรอกค่ะเขายังไม่รู้เรื่องหรอกตอนนี้ยังหลอกได้อยู
1: ่น้อยไปทำหน้านิ่งๆเก็บข้อมูลเพียบเปล่าเนี่ย
0: แต่ว่าตอนนี้คืออย่างไอคอนเทนต์ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไอเนี้ยที่เราเคยอ่านอ่ะเขาก็กินได้อย่ามาหลอกกินได้
1: เขารู้แล้วฮะ
0: ค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราบางทีน้าเนอเขามาอย่างเงี้ยเขาให้กินเขาก็จะรู้แล้วว่าสิ่งนี้กินได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือบางครั้งผมเล่าเผื่อเราบางคนยังไม่ได้รู้นึกไม่ออกนะอย่างเช่นแบบเขาจะกินขนมอ่
0: ะ
1: เขาจะกินสิ่งที่มันหวานมากแล้วเดี๋ยวชูการ์รัชเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นเราก็ไม่อยากให้เด็กกินน้ำตาลเยอะ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยบอกว่า
0: คืออย่างตัวแม่ไก่อะตอนที่คอนเทนต์ไอซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือเจตนาเลยนะคะคือแม่ไก่อยากให้กินขนมได้ไก่อยากให้กินขนมได้แต่ว่าบางอย่างมันใหญ่บางอย่างเยลลี่ชิ้นใหญ่ๆคือฟิลกลัวติดคอค่ะก็จะแบบว่าอ่านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำเป็นอ่านอ่านอะไรก็ไม่รู้
0: ใช่ คือเอา
1: อ่านเปลี่ยนภาษาเป็นชาติอะไรต่อมีอะไรไป
0: ใช่จริงๆคอนเทนต์เนี้ยจริงๆคอนเทนต์เนี้ยบอกตรงเลยค่ะคือเห็นมาจากฟีดนั่นแหละแต่ว่าเราเอามาปรับใช้ในแบบของเราค่ะเอามาปรับใช้ในแบบของเราก็คือแบบเหมือนอ่านต่อหน้าเลย
1: ซึ่งแม้แต่คอนเทนต์พวกนี้ก็โดนดราม่า
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเหมือนแบบแม่ไก่
0: ไม่บอกตรง
1: ๆ
0: ค่ะ
1: ทำไมไม่บอกตรงๆอีกหน่อยลูกเขาไม่เชื่อเรานะ
0: ค่ะ
1: ถ้าแม่ไก่อยากอธิบายตรงนี้แม่อ่ะสมมติว่ามีคนพูดแบบนี้เดี๋ยวนี้เลย
0: ค่ะ
1: แม่ไก่จะตอบว่าอะไร
0: ก็จะต้องบอกเขาว่าคือโตไปอ่ะต่อไปอ่ะโตเด็กเขาโตเขาก็รู้เองค่ะไม่ต้องอะไรเนี่ยแค่นี้ไม่กี่ผ่านไปไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าสิ่งเนี้ยเขากินได้นะสิ่งเนี้ยเขาถ้าเราบอกเขามันก็ต้องมีเหตุผลด้วยว่าอันเนี้ยมันใหญ่ไปนะหรือว่าอะไรมันไม่ได้นะลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวโตไปอ่ะเขาก็จะรู้เขาเองค่ะใช่ค่ะว่าแบบสิ่งที่เราทำอ่ะมันหวังดีนะมันไม่ได้มีประสงค์ร้ายหรืออะไร
1: เราตอบคอมเมนต์นี่ไหม
0: คะไม่ตอบค่ะ
1: ผ่านเฉย
0: ผ่านค่ะ
1: ปล่อยผ่าน
0: ปล่อยผ่านใช่ค่ะตอบปล่อยผ่าน
1: กังวลใจไหมหรือเลี่ยงไหมหรือบอกงั้นวันหลังไม่ทำแล้วดีกว่าเดี๋ยวดราม่าอีก
0: อ๋อไม่ค่ะก็ทำเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมค่ะ
1: ยังคงขับเคลื่อนด้วยความเรื่อยเปื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เจตนาดี
0: เจตนาเราดีเรารู้อยู่แล้วว่าเราหวังดีต่อลูกแล้วเมื่อลูกโตขึ้นอ่ะเขาก็จะเข้าใจค่ะใช่ค่ะเขาก็จะเข้าใจอ
1: ีกเรื่องนึง
0: ค่ะ
1: ตอนพี่อั๋นทำก็มีแล้วผมรู้ว่ามันจะมีไปเรื่อยๆด้วยว่าแบบ เหมือนกับแบบทำคอนเทนต์เด็กอ่ะถ
0: ู
1: กป่ะแล้วก็ฉันมีลูกฉันจะทำคอนเทนต์อะไรก็ฉันเป็นแม่แล้วฉันไม่มีลูกแล้วฉันเป็นพ่อแล้วฉันไม่มีลูกแล้วฉันเป็นพ่อได้ไง
0: ค่ะ
1: เขาทำไมแล้วเขาทำคอนเทนต์พ่อแล้วไม่มีลูกมาเลยมันก็ประหลาดแต่มันก็จะมีบางคนที่อาจจะมองได้ว่าหุยเอาเด็กมาเป็นจุดขาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาเด็กมาหากินอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยในแนวทางเนี้ยในแนวทางเนี้ยซึ่งมันมีเยอะแยะไปหมดเลยมันมีหลายคนที่เขาก็โดนกันอยู่หนักๆกันอยู
0: ่
1: เหมือนแบบของแม่ไก่ผมยังไม่รู้สึกมากโดนมากด้วยซ้ำแต่บางคนจะมีแบบโดนหนักกว่านี้แบบนั่นแหละผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวจะไปกระทบบางคนโอเค
0: ค่ะก็อยู่ที่เจตนาเราเลยล้วนๆค่ะเราทำเพื่ออะไรแต่ว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะเชื่ออยู่แล้วว่าไม่มีใครทำร้ายลูกอยู่แล้วค่ะแต่เราก็เหมือนมันเป็นสิ่งดีๆที่เราเหมือนกับเราถ่ายทอดให้คนดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ให้ลูกดูได้ด้วยนะคือสิ่งนี้บางครั้งอะมันอาจจะเป็นผ่านไปอีก10ปี20ปีมันลูกเรามาเห็นตรงเนี้ยลูกเราอาจจะเฮ้ยโอ๊ยแต่ก่อนเอ้ยกูอ๋อนี่กูชอบกินผักมาอ๋อพ่อแม่กูพูดอย่างนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความทรงจำดีๆของลูกเมื่อผ่านไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แก่มองว่ามันอยู่ที่เจตนาของเรามากกว่าค่ะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำร้ายลูกแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่พอดีอ่ะก็ไม่เสียหายค่ะใช
1: ่น้องมะลิต้องการอะไรลูก น้องมะลิพูดได้ลูกน้องมะลิพูดใส่ไมค์สิลูกน้องมะลิบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเนี่ยในนี้มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยนะไม่อ่ะเขาไม่เชื่อผมเลยผมหลอกเด็กไม่เป็นในนี้มีคนอยู่เต็มเลยลูกเขาอยากฟังเสียงมาเรีย
0: พูดเร็วนี
1: ่เขามีคำเก่งหรือคำอะไรไหม
0: ค่ะ
1: เขามีคำปกติพูดเก่งไหม
0: ถ้าอยู่แบบฟิลสบายสบายอยู่กันแบบที่บ้านนะคะเขาก็พูดอยู่แล้วค่ะ
1: เราอธิบายไหมว่าตอนนี้แม่ทำอาชีพอะไรหรือเราอธิบายไหมว่าแม่กำลังถ่ายคอนเทนต์นะลูกหนูต้องอย่างเงี้ยเรามีอธิบายไหม
0: เขาจะรู้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่ายกกล้องขึ้นมาแล้ววันนี้เขาไม่โอเคเขาจะบอกเนี่ยหนูไม่ถ่าย
1: ลูกพี่ก็เป็น
0: หนูไม่ถ่าย
1: พอ
0: เขายกมาอย่างนี้เราก็รู้ละเราก็จบแล้วเราก็ต้อง
1: เรามีวิธีการแก้ปัญหาไห
0: มถ้าลูกไม่อยากถ่ายก็ปล่อยนะโมเมนต์นั้นไปก่
1: อ
0: นไม่ถ่ายค่ะ
1: แต่อย่างของพี่อันน่ะ
0: ค่ะ
1: เพียรบอกเขาล่วงหน้านะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมไม่ค่อยตั้งกล้องหรอกเพราะว่าคุณภรรยาผมชอบด่าผมแค่ยกกล้องมาเขาชอบเขาไม่เขาไม่บันเทิงอ่
0: ะ
1: คุณเขาไม่ใช่คนบันเทิงอ่ะเขาจะแบบเขาชอบ private เขาไม่เขาเป็นอีกแบบนึงแต่เขาก็เข้าใจผมนะว่าผมต้องถ่ายเขาก็ไม่ได้ขัดขวางหรอกแต่เขาไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่อย่างเนี้ยคุณพ่อบ้านเนี่ยถือกล้องถ่ายอยู่ตลอดเลยนะฮ
0: ะ
1: เนี่ยผมว่าแบบเนี่ยเห็นไหมจ๋าจ๋าเห็นไหมบอกเมียนิดนึงผมเวลาผมทำนะเชื่อป่ะผมถ่ายอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบโอ๊ยเมื่อไหร่จะเสร็จอย่างงี้เลยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอย่างเงี้ยแบบมีแต่ว่าที่พี่อันจะบอกคือผมบอกลูกผมนะว่าผมกำลังทำอะไรบอกว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องทำเพื่อหลักอธิบายเดี๋ยวพอพีทช่วยเด็ดดี้ได้ไหมเด็ดดี้จะเดินไปตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้อย
0: ่
1: างเงี้ยเราอยากให้ยิ้มแต่ผมไม่ได้ให้เขาละครน
0: ะ
1: แต่ผมบอกว่าแบบอยากให้ยิ้มอย่ากวนอย่าเพิ่งกวนนะห้ามวิ่งไปที่อื่นนะอยู่แถวนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็มีเวลาออกนอกสถานที
1: ่
0: เวลามีอีเวนต์มีต้องไปรีวิวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องบอกก็อาจจะต้องแบบว่าหลอกล่อไปให้ถึงที่สุดอะถ้ามูดไม่ดีก็จะต้องแบบว่าขนมไหมอะไรไหมคือต้องมีอะไรหลอกล่
1: อ
0: ตลอดแล้วก็พยายามคือปลอบประโลมเขาแล้วก็ตัวเราให้มากที่สุดคือต้องใจเย็นมากๆใช่ค่ะเพราะว่าแบบบางทีเราก็ต้องออกมาทำงานจริง
1: ๆ
0: ต้องทำงานต้องอะไรจริงๆค่ะ
1: บางทีมันง่ายๆเลยครับบางทีเราก็ต้องหาวิธีที่ get the job done นะเข้าใจ
0: ไห
1: มทำให้งานมันจบหรือทำให้ได้แต่สื่อสารกับเขาตรงๆบางทีก็ใช้ได้
0: ค่ะ
1: เรื่องจอแหละฮะพ่อกับแม่อยู่กับจอตลอด
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะแม่ตรวจงานอยู่กับลูกแต่บางครั้งแม่ก็เผลอปัดต่อบ้างนิดนึงปัดต่อปัดคลิป1ปัดคลิป2พ่อก็หัวเราะพ่อก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็นึกออกป่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกล่ะเราดึงเขาจากจอยังไงเรื่องจอเนี้ยไม่มีวัยเลยนะ
0: คือต้อง
1: ทุกคนติดหมด
0: ค่ะคือต้องยอมรับจริงว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันก็โท ทุกคนมีหมดมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างแม่ไก่อ่ะกับพ่อบ้านเนี่ยก็คือก่อน2ขวบเนี่ยจะไม่ได้ให้ดูเลยก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักหรือให้ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะแต่พอหลัง2ขวบเนี่ยก็จะมีก็คือโทรทัศน
1: ์เอาไปจอใหญ่
0: จอใหญ
1: ่
0: เป็นเวลาของเขา
1: ค
0: ือเราจะให้เขาดูช่วงแบบทุ่มนึงอะไรเงี้ยค่ะถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้เขาดูเป็นเวลาหลังจากนั้นแล้วก็เวลาช่วงที่ระหว่างอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะสมมติ3คนพ่อแม
1: ่ดูด้วยกันถูกไหม
0: แม่ไก่ดูกับเขาเพราะบ้านไม่อยู่อยู่ละไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแม่ไก่จะดูกับเขาก็จะเปิดที่มันดูก็เขาอยากดูอะไรก็ให้เขาดูค่ะแต่ว่าเราต้องดูที่มันแบบว่าไม
1: ่แล้วก็นั่งดู
0: ม
1: ี
0: ประโยชน์ใช่ค่ะ
1: จริงๆผมว่าจริงๆนะแค่นั่งดูด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนเรื่องได้เลย
0: คือตัวแม่ไก่นั่งดูด้วยนะแต่มือเนี่ยกูต้องทำงานก็ต้องทำงานค่ะก็จะแบบเหมือนแยกทำงานอะไรไปด้วยนิดนึงควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ก็เป็นจอใหญ่ค่ะจะให้ดูเป็นจอโทรทัศน
1: ์ถ้าถึงจุดๆหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากถ่ายแล้ว
0: ค่ะ
1: สมมติว่าเราเดินหน้าต่อไปแล้วมันเป็นแล้วเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยกันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ซึ่งณตอนนี้ก็ด้วยกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ถึงจุดๆหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำแล้ว
0: ค่ะคงต้องตามใจก็ต้องตามใจลูกเราอาจจะหาเวทางอื่นใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะอะไรมันต้องมีการคุยกันก่อนละว่าอธิบายเหตุผลว่าเราทำเพราะอะไรที่แม่ต้องทำเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาโอเคเขาไม่ชอบตรงนี้จริงเขามันไม่ไหวจริงๆหรือเขาเดินมาด้วยเรารับรู้ได้อะค่ะเราเป็นแม
1: ่
0: เราก็โอเคเราเข้าใจลูกเราก็ต้องยอมรับแล้วเข้าใจเขา
1: การที่เรามีลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ฟูลไทม์กับลูกเราก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความเป็นแม่กับความเป็นลูก
0: ค่ะ
1: นี่กำลังจะถามคำถามทำให้บทบาทของความเป็นภรรยาเราหายไปไหมฮะ คุณพ่อบ้าน นี่ คุณพ่อบ้านบอกว่าดีแล้วครับผมสบายตัวล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น
0: ค่ะเอาตรงนะครับไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็คือต้องคือมันฟีลเหมือนอยู่กันมานานมากอะ15ปีมันก็เป็นฟีลแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคือคุยกันก็คือขอโทษนะคะคือกูมึงกันอยู่ละ
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ใช่ค่ะคือแบบเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรกันอย่าง
1: นี้ขนาดนั้นเลยหรอ
0: ใช่ค่ะคือแบบฟีลแบบคุยกันแบบเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรกันมาตลอด
1: คู่ใครคู่มัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องไม่จัดกัน
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเพื่อนปรึกษากันมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรตอนนี้คือโฟกัสกันที่ลูกใช่ค่ะโฟกัสกันที่มะลิพ่อบ้านก็โฟกัสที่มะลิแม่ไก่ก็โฟกัสที่มะลิมันก็จะมีช่วงที่แบบมะลิเริ่มไปโรงเรียนนั่นแหละที่เรามีขี่มอเตอร์ไซค์ไปหนองไปไหนอะไรกันบ้างไปเดินกัน2คนก็รู้สึกเขินๆแปลกๆตอนแรกๆอะไรเงี้ยก็มีค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่แม่ไก่ทำอยู่จริงๆมันมีหลายๆมุมที่มันน่าสนใจของคนเยอะมากไม่ว่าจะความเป็นแม่ด้วยนะฮะตัวน้องมะลิก็น่ารักมากนะครับแล้วก็ความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่วันนี้สามารถช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงหลักในการช่วยดูแลครอบครัวได้เลยด้วยซึ่งผมคิดว่ามันก็มีหลายๆมุมที่คนสนใจนะครับไม่ได้แปลว่าคนต้องเป็นแม่เท่านั้นถึงจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ขายมีอะไรอยากแนะนำหรือฝากบอกหลายๆคนที่เจอกับความท้าทายเงื่อนไขของชีวิตที่จริงๆมันอาจจะหนักก็ได้น
0: ะ
1: ซึ่งจริงๆถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนดาร์กอ่
0: ะ
1: เราดาร์กได้หมดเลยนะเข้าใจป่ะถ้าคุณเห็นด้านมืดทุกอย่างมืดได้หมดเลยมีลูกท้ายแล้วผ่อนบ้านไม่ได้ฉันจะออกจากงานประจำคือถ้าเป็นคนค่ำครวญเนี
0: ่
1: ยเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตได้เลยแต่เราเลือกใส่เสียงหัวเราะและแสงสว่างให้กับทุกเรื่องเราอยากบอกวิธีคิดยังไง
0: คืออยากจะบอกว่าเราต้องเข้าใจบริบทของเราเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละความจำเป็นมากน้อยต่างกันอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครค่ะคือเห็นเขาทำอยากทำบ้างแต่ปรากฏว่าลูกไม่มีใครดูแลเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างต้องบาลานซ์กันแล้วก็ถ้าเราดูตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจบริบทตัวเองไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ทำไปอย่าหยุดค่ะ แล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำร้ายทำลายใจลูกหรือว่าเราทำสิ่งนี้แล้วมันเฮ้ยมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปใช่ค่ะก็ทำไปแล้วก็อย่ากดดันตัวเองอย่าไปกดดันตัวเองแล้วก็ต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองค่ะต้องคิดว่าเราทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดแต่เราก็รู้สึกว่าเราท่องกับตัวเองตลอดว่ากูทำได้กูทำได้ฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได
1: ้อ่ะมาถึงตรงนี้ละอยากบอกอะไรกับแฟนๆไม่ว่าจะแฟนแม่แฟนลูกแฟนพ่อบ้านแฟนเมืองทิพย์แฟนลุงเชิดแฟนใครก็แล้วแต่ที่ติดตามจนทำให้แม่ไก่เป็นแม่ไก่ในวันนี
0: ้
1: น้องมะลิเป็นน้องมะลิในวันนี
0: ้ค่ะแม่ไก่ก็ขอบคุณมากนะคะอันนี้แบบขอบคุณมากๆจริงๆแบบกราบขอบคุณเลยจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบชื่นชอบแล้วทั้งตัวแม่ไก่แล้วก็มะลิแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาจนถึงจุดๆนี้มาถึงวันนี้นะคะก็เวลามีเรื่องราวอะไรต่างๆคือแบบเหมือนเป็นพลังที่เป็นมหาศาลเลยที่ส่งมาให้แม่ไก่แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักกันมาจนถึงวันนี
1: ้ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวนะเจอกันทักทายได้เลยจริงๆทุกวันนี้ก็ทักทายแต่ว่าอยากให้เข้าใจมะลินิดนึงบางครั้งมะลิก็คือจะแบบว่าฟีลเหมือนแบบ
1: โอ๊ยเป็นเรื่องปกติของเด็กเลย
0: ใช่ค่ะ
1: คือขอถ่ายรูปเด็กนึงไม่ยอมเลย
0: ใช่ค่ะคือแม่ไก่อ่ะเวลคัมมากๆดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนเข้ามาทักจะพยายามแบบยิ้มแบบเซย์ไฮแบบถ่ายรูปอะไรตลอดแต่ว่าขอให้เข้าใจมะลินิดนึงเพราะว่าแม่ไก่อ่ะเป็นคนที่พูดตรงๆว่าแคร์แฟนคลับมากแคร์ FC มากๆกลัวว่าแบบบางครั้งเขาชอบมากเขาวิ่งมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเจอแบบมะลิแบบอะไรอย่างเงี้ย
1: กำลังงึมอย
0: ู่ใช่กำลังแบบงอหนูก็เลยกลัวแบบเขาจะแบบงองแบบเขาจะเสียใจ
1: หร
0: ืออะไร
1: จะไงหลังละลูกมะลิ
0: ใช่ค่ะก็เลยขอให้เข้าใจมะลินิดนึงธรรมชาติค่ะ
1: จริงเป็นธรรมชาติของเด็กฮะเป็นธรรมชาติที่สุดของเด็กละ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ไปต่อด้วยฮะเพราะว่านอกจากเราจะได้สัมผัสความน่ารักความอบอุ่นความรักแล้วผมคิดว่าเราก็ได้สัมผัสความอารมณ์ดีกับทุกๆปัญหาที่ผมคิดว่าเกือบทุกเรื่องในโลกนะถ้าเราหัวเราะให้กับมันมันผ่านไปได
0: ้
1: นะครับแล้วผมว่าแม่ไก่กับน้องมะลิก็ทำให้เราเห็นสิ่งนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ขอบคุณมาก
1: ที่มาที่นี่หายกลัวพี่ยัง
0: หายแล้วค่ะขอบคุณพี่อ่านแล้วก็ทางรายการด้วยค่ะที่ให้เกียรติแม่ไก่กับมะลิ
1: ครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการด้วยสิครับวันนี้มาหมดเลยทั้งบ้านเลยด้วยน้องมะลิน้องมะลิพูดอะไรหน่อยสิลูก
0: ถ้าหนูพูดนกก็หุง
1: พี่อ่านพูดใส่ไมค์เลยพูดว่าสวัสดีค่ะ
0: บอกนกก็หุงมาแล้ว
1: นกก็หุงมาแล้วต้องกลับบ้านแล้ว
0: พี่อ่านจะให้ไปละ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องชุดเจ๊เลยเอาอย่างนี้เลยฮะชอบครับผมขอบคุณมากๆอีกครั้งนึงนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยครับนั่นก็คืออาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อน้องมะลิเนี่ยอาหารหมานะลูกอาหารน้องหมาจริงๆเขาบอกว่าน้องหมากินแล้วเขาชอบมากเลยนะลูกพอกินปุ๊บหมาจะไม่ร้องห้องนะลูกหมาเขาจะเห่าว่าให้ให้ให้ให้
0: ถ้ามันนี้
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: นะให้นะ
1: โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับครับ Inspire Day ทุกวันพุธ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มในทุกช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายด้วยกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายที่กล้องนี้เร็วบ๊ายบายบอกมือบ๊ายบายลุงเชิดบ๊ายบายลุงเชิด
0: บ๊ายบายเร็วสวัสดีค่ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้ง
3: การรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐเขาประสบความสำเร็จค่ะในการสร้างไวรัสชนิดใหม่16ชนิดโดยใช้ AI ออกแบบรหัสพันธุกรรมหรือว่าจีโนมของไวรัสขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นครั้งแรกโดยสร้างขึ้นมาเพื่อให้จับเชื้อแบคทีเรียและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะโดยมี6ตัวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีโคไลได้งานนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เตือนนะคะว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพราะว่าอาจจะมีคนเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์สร้างเชื้อโรคหรืออาวุธชีวภาพชนิดใหม่แน่นอนค่ะว่าเพื่อไม่ให้เกิดไวรัสที่ส่งผลร้ายต่อมนุษย์ทีมวิจัยบอกว่าได้ตัดข้อมูลไวรัสที่ติดเชื้อในสิ่งมีชีวิตซับซ้อนออกจากฐานข้อมูลฝึกฝนแล้วก็จำกัดการทดลองเอาไว้เฉพาะในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงรวมไปถึงเลือกทดลองเฉพาะกับไวรัสที่ทำลายแบคทีเรียเท่านั้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิม
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
2: ้มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ซิงเกิลที่มีชื่อว่าแสงแรกนะครับขององศาทีทัศน์นะครับก่อนหน้านี้หัวใจไม่อยู่กับตัวมาเรียมแล้วก็รักนานๆจะโดมจารุวัฒน์ด้วย3เพลงเริ่มต้นชั่วโมง4ทุ่ม19นาทีนะครับผมดูแลคุณผู้ฟังนะครับต่อจากรายการ Club Inspire Day นะครับที่วันนี้พี่อั๋นคุยกับแม่ไก่หรือว่ามามี่ชิกกี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ค่อนข้างสร้างสีสันแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับในการเลี้ยงลูกนะครับเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนเวลาที่ต้องเลี้ยงลูกแบบเด็กเล็กๆเนี่ยก็เจอความเครียดความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่คุณแม่นี่เขาก็ทำให้เรารู้สึกได้นะครับว่าการเลี้ยงลูกจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายแง่มุมแล้วก็ไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับความเครียดแล้วก็ความกังวลเสมอไปนั่นเองใครที่พลาดไปย้อนดูได้กับขับ Inspire Day ในวันที่12สิงหาคมในวันแม่วันนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับผมรายชื่อเพลงบอกกันได้นะครับสำหรับเพลงเพิ่มเติมในวันหยุดพักผ่อนวันนี้ถนนโล่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้วันนี้เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้อยู่กับคุณแม่มากที่สุดเลยนะซิงเกิลเพลงรักน่ารักน่ารักจาก Better Weather นะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่า Jackpot

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

4ทุ่ม44นาทีนะครับหลากหลายเพลงที่ถามถึงในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหรือฟังเพลงอะไรในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมวันนี้ก็บอกกันได้เลยนะครับหนึ่งเพลงนี้ก็ถูกถามถึงมาเหมือนกันนะครับอมรินทร์กับเพลงนี้มีชื่อว่าเพื่ออะไร

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
2: ทันเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงเท้าเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นกรอบป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันFriday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นเขาเปิดรายงานนะคะอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหารของญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าคิดจากปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคลดลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 37% ค่ะคือลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีโดยมีสาเหตุมาจากราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นก็เลยทำให้การบริโภคโดยรวมลดลงในขณะที่สัดส่วนการนำเข้าอาหารเพิ่มขึ้นจากข้อมูลของทางกระทรวงนะคะอัตราการพึ่งพาตัวเองด้านอาหารของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำไม่ว่าจะพิจารณาจากแคลอรี่หรือว่ามูลค่าการผลิตก็ตามถ้าเกิดว่าดูตามจังหวัดนะคะคิดจากแคลอรี่ฮอกไกโดเนี่ยมาอันดับ1เป็นปีที่8ติดต่อกันนะคะอยู่ที่ระดับ 227% ตามมาด้วยอากิตะ 221% แล้วก็ยามากาตะ 147% ขณะที่ในเขตเมืองใหญ่อย่างโตเกียวอยู่ที่ 0% แล้วก็โอซาก้าอยู่ที่ 1% ค่ะเรายังคงเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าส่งข่าวกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: กันจากเต็มวุฒิสิทธิ์นะครับผมนี่คือก็พอ
1: ปล่อยฉันได้รักเธอก็พอ
0: ชูอัพชูบิดูจากขันเงินนะครับแล้วก็ได้โปรดจากแพรวคณิตกุลนั่นเองนะครับ3เพลงเริ่มต้นตอน 17:00 นนะครับสวัสดีคุณพีทด้วยทักทายกันด้วยนะครับสำหรับข้อความที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆกันในค่ำคืนนี้กับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ

0: ยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ผู้ฟังครับผมวันนี้เลือกหนึ่งงานที่พี่ๆวงไม้ครับเคยมา cover บนเวที Cover Night Live ของเรานะครับแล้วเพลงปาฏิหาริย์มาเล่นในสไตล์ของตัวเองบนเวทีนี้ด้วยครับ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อย
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: นาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสิ่งกันจะบอยโกเสียพงศ์เสียงร้องของเบนชลาทิตนะครับคะแนนแห่งชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ซิงเกิลใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ดีกว่าโปรเจกต์ใหม่จากวงมีนนะครับผมนี่คือ4เพลง4ศิลปินที่ผนึกกำลังศิลปินต่างเจเนอเรชันที่รวบรวมทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่นะครับมาถ่ายทอดบทเพลงแห่งความรู้สึกของความรักในต่างแง่มุมกันเพลงแรกที่ส่งมาเปิดให้กับ Green Wave ของเรานะครับเป็นการฟีเจอริ่งกับไทยจากบัสนั่นเองเป็นเพลงเศร้าสำหรับคนที่รอคอยอย่างมีความหวังว่าสักวันจะได้ดูแลเขาคนนั้นนั่นเองชื่อเพลงว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับผมส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ตอน4ทุ่มเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณฟังครับผม

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: ได้ดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
4: ต้นชั่วโมงนี้แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่น National Australia Bank หรือ NAB ค่ะเขาเปิดผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลง1จุดนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนคือเนื่องจากว่าภาคธุรกิจเนี่ยกังวลความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจค่ะส่วนดัชนีภาวะธุรกิจซึ่งเป็นมาตรวัดความสามารถในการทำกำไรยอดขายและการจ้างงานอันนี้ขยับขึ้นเพียงแค่1จุดไปสู่ระดับ4จุดนะคะถึงแม้ว่าผลสำรวจออกมาดีกว่าในช่วงที่วิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดแต่ว่าผลสำรวจล่าสุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

ักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตราย

0: เข้าใจอาการคลั่งรักของอีกหนึ่งความรู้สึกแล้วนะคะ7วันมีกี่1สัปดาห์อย่างที่เขาบอกไปนะคะก็ท่องไว้เลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คือชื่อเพลงชื่อยาวๆจากแพทริกอนันดานะคะเลือกมาเริ่มต้นกันในคืนนี้ค่ะเที่ยงคืน21นาทีนะคะอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงเพราะกันต่อใครนอนดึกอยู่แล้วก็อย่าลืมนะคะรีเควสต์เพลงกันได้เราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตี2ที่ Green Wave กับ DJ Bam นะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
2: Chilling Track
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณผู้ฟังจะแข่งกันส่งข้อความเข้ามาก่อนเที่ยงคืนตลอดเลยนะคะเหมือนกับรู้ว่าแหมเดี๋ยวถ้าดีเจมานั่งอ่านแล้วก็จะต้องรีบเปิดให้ฟังกันเพลงเพราะเพลงนี้วัยรุ่น90ขอมาโดยเฉพาะเลยค่ะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: Smiley Request
5: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ปนัดดากับดาวกระดาษนะคะเพลงเพราะของศิลปินคนนี้ที่คุณผู้ฟังอยากฟังในคืนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ Smiley Request ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็อย่าลืมดีต่อกันแบบนานๆด้วยนี่คืองานจากโดมจารุวัฒน์นะคะคุณผู้ฟังบอกว่ารอฟังอยู่นะคะยังไงเปิดให้ได้เลย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาเปิดประสบการณ์หวานซ่อนเปรี้ยวกันนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก PP กฤตค่ะนักแสดงแล้วก็ศิลปินมากความสามารถชวนมาแกะเปลือกลิ้มรสชาติของซิงเกิลนี้ Your Candy

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Greenโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: นี่คือเวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนวิธีลดการรับราชการทหารเสริมคือระบบที่ทหารเกณฑ์บางส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางทหารได้ผ่านการรับราชการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ประจำการรวมถึงการบริการทางสังคมบทบาทด้านสาธารณสุขศิลปะแล้วก็กีฬาอย่างโครงการศิลปะและกีฬานักกีฬาเนี่ยนะคะจะเข้ารับราชการทหารได้โดยการได้รับเหรียญโอลิมปิกหรือเหรียญทองเอเชียนเกมส์ขณะที่ศิลปินต้องมีผลงานอันดับต้นๆในการแข่งขันที่กำหนดแต่ว่ายังก็ตามนะคะการปฏิรูปพื้นฐานของการรับราชการทหารเสริมไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นภารกิจที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงของชาติค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเวลาของGreen Updateรออยู่ค่ะ
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutesDJ Bam
5: ชั่วโมงแรกนะคะใครที่ขอเพลงเอาไว้อาจจะยังไม่ได้ฟังเวลามันหมดซะก่อนนะคะมาต่อกันในชั่วโมงนี้เลยฟังเพลงเพราะกันยาวๆนะคะลิสต์เพลงแรกนี้คุณผู้ฟังบอกว่าพอดีเพิ่งจะดูซีรีส์ Sky Castle วิมานอากาศแล้วก็เห็นครอบครัวนึงสำหรับนักแสดงในเรื่องนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองแล้วคุณก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาอินละซิเนีย

ังเพลงเพราะไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะยังคู่กันค่ะจากไบรท์วินนะคะสัปดาห์นี้เราเดินทางมาจนถึงวันพฤหัสบดีแล้วจริงๆความพิเศษอย่างหนึ่งของการมีวันพุธเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นี่มันให้ฟิลแบบประมาณว่าแฮปปี้ฟรายเดย์จริงๆเลยนะคะคือ2รอบอะใน1สัปดาห์เลยแบบนี้คือเย็นวันอังคารก็ปล่อยใจปล่อยจอยได้รอบนึงละเพราะว่าเช้าวันใหม่เป็นวันหยุดใช่ไหมคะซึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ถ้าสัปดาห์ไหนที่เรามีวันหยุดซึ่งต้องรอวันศุกร์วันเดียวแล้วก็กว่าจะถึงวันจันทร์มันไม่ค่อยให้ได้ฟิลนี้เท่าไหร่นะคะบางคนบอกว่าเนี่ยชอบวันหยุดแบบวันพุธกลางสัปดาห์มันรู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหา

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ชั่วโมงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนึงที่ทำให้เราได้เรียนรู้จากความโสดด้วยเหมือนกันนะคะว่าหัวใจเราเนี่ยมันจะปลอดภัยที่สุดตอนที่เราไม่ได้ตกหลุมรักใครเลย

น้องแก้มวิชยานีนะคะกับหัวใจปลอดภัยดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามากู๊ดไนท์กันในคืนนี้ช่วงท้ายๆทั้งคุณเบิร์ดแล้วก็คุณวุฒิด้วยนะคะคืนนี้เพลงเพราะเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากๆจริงๆคืนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตอนเที่ยงคืนนะคะถึงตี 2 DJ แบมที่นี่ Green Wave ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: แวะฟังกันต่อค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่จีนค่ะก็มีการเปิดตัวแท่นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมลอยน้ำนะคะแบบ TLP หรือ Tension Leg Platform ซึ่งเป็นฐานกังหันลมที่คล้ายกับแบบเสา3ขาขนาด16เมกะวัตต์แห่งแรกของประเทศเลยค่ะมีความสูงเนี่ยเกือบเท่าตึก110ชั้นหนัก 7,800 ตันมีพื้นที่การกวาดของใบพัดกังหันลมเทียบเท่าสนามฟุตบอลมาตรฐาน 7.5 สนามโดยแท่นผลิตไฟฟ้าลอยน้ำนี้นะคะถูกออกแบบและก็สร้างขึ้นให้ทนทานต่อสภาพอากาศสุดขั้วจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นซึ่งมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงถึงประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการเปิดใช้แท่นผลิตไฟฟ้าที่ว่านี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะสำหรับเทคโนโลยีอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมลอยน้ำในทะเลลึกของจีนแล้วก็เป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งของประเทศก็คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้54ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้นี่คือเวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่น S&P Global Market Intelligence ค่ะเขาเปิดข้อมูลนะคะการเติบโตของภาคเอกชนสิงคโปร์เร่งตัวขึ้นนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยขยายตัวในอัตราที่เร็วสุดในรอบ5เดือนโดยนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นท่ามกลางความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตของผลผลิตที่รวดเร็วขึ้นซึ่งภาคธุรกิจยังคงอยู่ในภาวะขยายตัวนะคะโดยได้แรงหนุนจากสภาวะตลาดแรงงานที่เป็นบวกแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานจะแข็งแกร่งแต่ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามได้กันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะเงี้ยยังอร่อยเลย
0: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟกต์และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ยังคงมีให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะนี่คือเวลาของ Green News กับลินสุทธินาถทองชื่นองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF เขาเปิดข้อมูลค่ะมีเด็กอย่างน้อย300คนถูกสังหารในฉนวนกาซาในช่วง10เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้โดยอิสราเอลยังคงโจมตีกาซาเป็นระยะซึ่งอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสนะคะว่าละเมิดข้อตกลงขณะที่ทางการท้องถิ่นบอกว่ามีคนเสียชีวิตมากกว่า 1,250 คนในช่วงเวลาประมาณ10เดือนนับจนถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งทางยูนิเซฟก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้ทุกฝ่ายปกป้องเด็กแล้วก็ให้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ต้นชั่วโมงนี้แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 17.43 ล้านล้านเยนเนื่องจากดุลการค้าพลิกกลับมาเป็นบวกนะคะโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมายอดการส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 59.19 ล้านล้านเยนขณะที่ยอดนำเข้าก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันไปสู่ระดับ 58.45 ล้านล้านเยนในส่วนขององค์ประกอบสำคัญอื่นๆรายได้ขั้นปฐมภูมิหรือว่า primary income ซึ่งสะท้อนถึงรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศอันนี้ก็ขยับขึ้นแต่ว่าก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าดูเฉพาะในเดือนมิถุนายนแค่เดือนเดียวญี่ปุ่นเนี้ยขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 92.3 พันล้านเยนนะคะซึ่งดุลบัญชีเดินสะพัดเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรวัดการค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุมมากที่สุดค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ล้านลาไหมครับเริ่มต้นวันนี้กับสิงโตนำโชคผมรู้สึกมันผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่จากผู้ชายคนนี้สักเท่าไหร่ป่ะนี่ขนาดเป็นดีเจนะเราพูดแบบนี้หรือเขามีแต่ผมไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงแบบดังที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันของเขามากๆเลยนะฮะ I just wanna เป็นแฟน you ใครๆก็ลองตามได้แล้วก็ได้ยินเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีอรุณสวัสดิ์ครับวันพฤหัสบดีเฮ้ยสัปดาห์นี้ผ่านไปเร็วจังอาจจะเพราะมันมีวันหยุดอยู่กลางสัปดาห์ด้วย
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: ข้อความส่งมาบอกว่าเมื่อกี้ยังพูดว่าเริ่มต้นกันด้วยความล้นลาแล้วทำไมกลับมาเป็นเพลงเศร้าขนาดนี้ล่ะคะก็คุณขอมาเราบังเอิญเพลงมันต่อกันได้ดีก็เลยจับมาเรียงกันอีกสักนิดแล้วกันนะครับเพลงไหนก็ได้อ่ะผมว่าแม้แต่เพลงเศร้านะเปิดเสียงขึ้นนิดนึงแบบไม่กวนคนอื่นนะครับแล้วลองร้องตามให้ดังขึ้นเฮ้ยคาราโอเกะก็แฮปปี้นะฮะปลุกตัวเองด้วยในเช้าวันนี้ที่ Green Wave กับอันนะครับชั่วโมงแรกที่เราฟังเพลงด้วยกันครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คาเฟ่ไนท์แลนด
2: ์โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: คาเฟ่ไนท์ไลฟ์นะครับปีหนึ่งเราได้เจอกันหลายครั้งแน่นอนครับและครั้งที่ผ่านไปเป็นหนึ่งครั้งที่ประทับใจและมั่นใจว่ายังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของปีนี้นับถอยหลังสู่การเปิดตัวนะครับว่าครั้งต่อไปจะเป็นใครอย่างไรที่ไหนรอติดตามนะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: กลับมาพร้อมกับเพลงใหม่นะครับจากผู้ชายคนนี้นะครับเจมส์เรืองศักดิ์กับเพลงที่ชื่อว่าฝุ่นอวกาศคือจริงๆเป็นฝุ่นเนี่ยก็แย่แล้วนะแต่ยังเป็นฝุ่นที่อยู่ในอวกาศอีกมันยิ่งเวิ้งว้างยิ่งไร้ตัวตนหนักขึ้นไปอีกและที่สำคัญคือล่องลอยอย่างไม่มีจุดหมายด้วยลองฟังดูครับเพลงนี้พูดถึงความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นจากการไร้ตัวตนของความสัมพันธ์ที่ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดลงแต่ลงท้ายนะฮะเขายังเลือกพยายามที่จะยิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ลองฟังครับ debut track กับเจมส์เรืองศักดิ์ครับเพลงนี้

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องติดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย์

0: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: One, two, three, go.
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นแม่ครั้งแรกสิงหาคมนี้อบอุ่นใจไปกับ
9: Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: แม่ที่ไม่ให้อายุขโมยไฟในหัวใจแม่ตุ๊กดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่ที่เปลี่ยนปัญหาเป็นพลังแม่โอภักจิราดีเจอั๋นภูวนาถพาฟังทุกคำตอบจากหัวใจของคนเป็นแม่ทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมคการเร็ต
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: Sophie
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: เวลาของกรีนอัปเดตแวะติดตามได้กันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นที่สเปนค่ะเขามีการสำรวจประชากรนกฟลามิงโกที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบฟูเอนเต้เดบิเอดราอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะคะในโครงการตีตราห่วงขาให้แก่นกฟลามิงโกทุกตัวซึ่งเท่ากับเป็นการติดรหัสระบุตัวตนเพื่อที่จะศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของนกสายพันธุ์นี้ที่อยู่ในพื้นที่คือการตีตราห่วงขาไว้กับนกแต่ละตัวเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีค่ะโดยจะช่วยให้การศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังเป็นการง่ายต่อการสอดส่องทั้งการย้ายถิ่นแล้วก็พฤติกรรมอื่นๆด้วยค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

เกือบจะเป็นเพลงที่ยาวที่สุดที่มีอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราแล้วมั้งเนี่ยทุกนาทีที่สวยงามกับนนทนนท์นะครับแต่เพราะนะเกือบ6นาทีนะเพลงนี้ก่อนนั้นคือป๊อปปองกูลกับปล่อยนะครับ

0: ซาวด์แทร็กของมัญญาลิศยาจากละครนะฮะในทีวีสู่การเป็นละครเวทีอย่างยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะเปิดตัวกันละกำลังจะได้ดูกันละสำหรับใครที่อยากดูบทบาทของการเชิดเฉือนกันนะฮะก็รอติดตามกันเพียงดาวกับดินนี่นะคะจะกลับมาบนเวทีกันแล้วนะคะที่รัชดาลัยนะครับนี่คือความรักใช่ไหมที่คุณอยากฟังในเช้าวันนี้กับพี่เอ็กกี้ของเรา
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

รวมเพลงอารมณ์ดีนะฮะมาตัดๆๆๆๆกันนะฮะหวังว่าจะช่วยจับเราเขย่าให้รู้สึกสดชื่นกันได้ในเช้านี้แต่ว่าเช้านี้แหละอย่างเป็นใจนะครับผมว่าฟ้าก็ดูสดใสอยู่6 โมงเช้าก็38 นาทีนะครับ

0: พาสเทลนะฮะกับละมุนแบนนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับมีข้อความส่งมาเดาว่าน่าจะเป็นคุณแม่ส่งมาแหละบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวหน่อยได้ไหมรอฟังอยู่น้องหนูดีมีความสุขมากๆนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับในขณะที่ผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้โอเคดีมากเลยข้อความหนึ่งส่วนขึ้นมาทันทีบอกว่าขอเพลงให้กำลังใจในการต่อสู้สักหน่อยเพิ่งได้รับแจ้งว่าต้องออกจากงานจากบริษัทซึ่งบริษัทเลิกจ้างค่ะทำงานมากว่า20ปีแล้วคือเขาบอกว่าเข้าใจและเขาบอกว่าเข้าใจเพราะเข้าใจจริงๆเพราะพี่อันก็เคยโดนนะครับผมเคยโดนให้ออกจากงานนะฮะเมื่อไม่นานนี้ด้วยนะครับไม่ใช่รายการหยุดด้วยนะฮะไม่ใช่รายการปิดด้วยนะครับก็เอาเถอะอย่าไปลงรายละเอียดมาเลยนะวันนั้นผมโอ้โหตอนนั้นอยู่ Green Wave แล้วอยู่ Green Wave มา 20-30 ปีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้มันเป็นอยู่แล้วล่ะก็เป็นครับก็อยู่กับความรู้สึกนี้ไปผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่กับอะไรมาสัก20ปีแล้วมันเปลี่ยนต่อให้คุณเต็มตัวมันก็รู้สึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกกับมันเพียงแต่ว่าสิ่งที่จบลงคืองานหนึ่งงานไม่ใช่ชีวิตเราและผมขอบอกว่า

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และอย่าลืมนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายด้วยปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลักออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดก็รับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลักแล้วก็สลักดิจิตอลนะครับพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับถ้าว่าคุณซื้อสลักตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะฮะการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำคือ480บาทไปเลยทุกเดือนนะฮะเงินต้นไม่หายนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆแบบไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองได้เลยทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Greenway
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: Good News
1: เขาคุณนิวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะก่อนจะ7โมงเช้าแล้วเข้าสู่กรีนมอนิเตอร์โชว์วันนี้อ่านอ้อมนะครับเราได้คุยกับตัวเองกันมากน้อยแค่ไหนครับว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรทุกคนควรและทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิตแหละนะครับบางคนอยากมีบ้านบางคนอยากมีครอบครัวบางคนอยากมีธุรกิจของตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจแบบไหนยังไงแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมักจะและชอบจะมีบางเรื่องที่ทำให้เราได้เสียหลักเสียทางเสียเงินได้อยู่เรื่อยๆทุกทีไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโรคร้ายแรงนะครับจนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ยาสารพัดนะครับแผนทุกอย่างเหมือนแบบ

จะพังลงได้ในพริบตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอครับดังนั้นการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าควรจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราเหมือนกันการมีประกันมันก็สำคัญตรงนี้แหละครับเพราะว่าเขาจะช่วยดูแลคุณนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับซัมซุงประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะของเราเท่านั้นให้มันแมทช์ความคุ้มครองให้มันตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตลองดูนะ

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหาย
1: จำวนจ่ายไม่ได้
0: ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เอฟดวนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พาไปมูปักพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-TimeUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Greenway